และเปิดมุมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆสามารถเล่นตามมุมได้เมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จ2กิจกรรมแล้วเด็กๆต้องเล่นกับใครด้วยเพื่อนๆแบ่งกันเล่นด้วยนะคะแล้วก็สามารถนะคะช่วยเพื่อนๆเก็บของได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะลูกคอยฟังเสียงสัญญาณดีๆนะคะถ้าคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องช่วยเพื่อนๆนะคะเก็บของเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาค่ะบอกเล่านะคะผลงานของตนเองให้เพื่อนๆปลายทางฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะแถวที่หนึ่งทำอะไรลูก
1: ปั้นด
0: ิน
1: น้ำม
0: ันกับหลังหันไปหยิบถาดลองปั้นเลยนะคะแผ่นลองปั้นเลยแถวที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่สามละจ๊ะทำอะไรนะคะตัดปะใช่ไหมคะไปหยิบกระดาษที่เป็นภาพอาหารนะลูกนะ

0: ตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเอามือวางลงค่ะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้ไหมคะได้กี่กิจกรรมคะลูกเท่าไหร่คะ2กิจกรรมตรงตามข้อตกลงกันเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เข้าเล่นมุมไหมลูกวันนี้เล่นมุมอะไรไปบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนั่นเองและยังสามารถนะคะเก็บของเล่นเข้าทีเมื่อได้ยินเสียงครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีผลงานของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางค่ะมาโชว์ให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญผลงานกิจกรรมใหม่วันนี้ก่อนนะคะน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีนะคะสร้างสรรค์ผลงานตัดปะภาพอาหารใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: น้องมารีทำภาพอะไรคะภาพนี้
2: ภาพสเต็ก
0: ภาพสเต็กใช่ไหมคะสเต็กมีสีอะไรคะลูก
2: มีสีน้ำตาล
0: มีสีน้ำตาลไส้กรอก
2: สีแดง
0: สีแดงอะไรข้างบนคะมะเขือ
2: มะเขือเทศ
0: ใช่ค่ะสีอะไรคะ
2: สีแดงเหมือนกัน
0: สีแดงแล้วตรงนี้ล่ะคะอะไรคะ
2: เส้นไฟ
0: เส้นไฟสีอะไรคะ
2: สีเหลือง
0: แล้วมีผักด้วยผักสีอะไรคะลูก
2: สีเขียว
0: โอ้โหสีถูกต้องเลยค่ะคล้ายของจริงเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้มารีหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะใช้จินตนาการของตนเองนะคะและสามารถนะคะใช้สีระบายไม่ออกนอกภาพเลยสวยมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นนั่นเองและกิจกรรมที่คุณครูปิ๊งเห็นว่าเด็กๆก็เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้นนะคะขอเชิญคนปั้นดินน้ำมันค่ะน้องริต้าและน้องอิงฟ้าค่ะริต้าถือของตัวเองอิงฟ้ามาด้านนี้ได้ไหมคะวันนี้ทั้งริต้าและอิงฟ้าค่ะสร้างสรรค์ผลงานโอ้โหเป็นกลมๆคล้ายๆกันเลยค่ะกลมๆของหนูมีอะไรบ้างคะลูก
2: เค้ก
0: มีเค้กมีอะไรอีกคะ
2: ไข
0: ่มีเค้กกับไข่เหรอคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: ไม
0: ่มีแล้วค่ะแต่ว่าป้านเป็นวงกลมเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะแล้วของหนูล่ะคะป้านวงกลมเป็นอะไรคะลูก
2: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอยู่ในไหนคะ
2: จาน
0: อยู่ในจานแล้วมีอะไรข้างๆคะลูก
2: ช้อนส้อม
0: ช้อนและส้อมด้วยค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูแบบนี้เอียงนิดนึงโอ้โหสวยมากๆเลยกลมๆเหมือนกันแต่ว่า2คนนะคะมีไข่ดาวกับไข่ดาวเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะวางลงเลยค่ะในการที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าถึงผลงานของตนเองค่ะก็แสดงว่าเด็กๆนะคะรู้จักชื่นชมในการทำกิจกรรมของตนเองนั่นเองค่ะและอย่าลืมนะคะเมื่อชื่นชมผลงานของตนเองแล้วอย่าลืมหันไปชื่นชมผลงานของเพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

ลาวานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวเอามือวางลงค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณกูปิงก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาเกมชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะอยากเล่นไหมคะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนนะคะว่าเกมนี้มีภาพอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆนะคะนำภาพเกมออกมาแล้วก็สังเกตภาพเกมก่อนภาพเกมชุดนี้ค่ะจะมีภาพชุดแรกเป็นภาพนะคะกับคำค่ะด้านล่างแบบนี้ค่ะเป็นภาพหลักนะคะเป็นภาพแผ่นใหญ่ค่ะและอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นภาพแผ่นรองนะคะแผ่นรองจะเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์วันนี้จะเป็นสัญลักษณ์คำเหมือนเดิมกับที่เด็กๆเคยเล่นเลยแต่ว่าคำเปลี่ยนไปใช่ไหมคะคำเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเด็กๆดูภาพก่อนนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยมะละกอเด็กๆก็ต้องดูคำด้านล่างด้วยมะละกอภาพอะไรคะส้มคำด้านล่างก็จะเป็นคำว่าส้มค่ะภาพอะไรลูกกล้วยด้านล่างก็จะเป็นคำว่ากล้วยภาพนี้ล่ะคะแตงโมก็จะเขียนว่าแตงโมและภาพสุดท้ายเงาะภาพด้านล่างก็จะเขียนคำว่าเงาะแล้วเด็กๆก็มาสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นคำต่างๆว่าคำไหนนะที่เหมือนกันกับคำนี้คำแรกคำว่ามะละกอไหนเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะคะ1คนออกมาช่วยคุณครูวางภาพเกมให้ถูกต้องค่ะขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆยืดตัวขึ้นมาแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนสัญลักษณ์ใดคะภาพนี้มะละกอสัญลักษณ์ภาพแผ่นไหนคะที่เหมือนกันกับคำว่ามะละกอแบบนี้ค่ะยาวๆเลยวางใต้นี้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคำว่ามะละกอยังมีอีก1คำลองสังเกตอีกคำหนึ่งได้ไหมคะว่าคำว่ามะละกออยู่ตรงไหนอีกใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะจะสังเกตภาพได้เก่งขึ้นมากๆเลยเพราะว่ารู้จักการสังเกตคำนะคะและภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆจัดหมวดหมู่นั่นเองเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ

ใครอยากทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาชุดนี้นะคะกับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มค่ะเมื่อเล่นแล้วเด็กๆต้องฟังเสียงสัญญาณครูให้สัญญาณในการเปลี่ยนกลุ่มนะคะเด็กๆต้องเปลี่ยนกลุ่มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะกับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณหมดเวลาค่ะเด็กๆก็จะต้องรีบเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมทันทีค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

หมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบไหมคะวางมือที่ตักเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันทำได้ไหมลูกมีภาพกับอะไรคะกับคำใช่ไหมคะลูกแล้วหนูสังเกตคำได้หรือเปล่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ได้เล่นเกมนะคะจัดหมวดหมู่นะคะภาพกับสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของคุณครูก็จะเป็นคำต่างๆใช่ไหมคะตายภาพก็จะมีคำให้เด็กๆได้สังเกตค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะรู้จักการสังเกตก็จะสามารถจับกลุ่มนะคะจัดหมวดหมู่ของภาพได้ถูกต้องนั่นเองค่ะและเด็กๆคะวันนี้กิจกรรมที่เราได้ทำตั้งแต่เช้าเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะจำได้ไหมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวเกี่ยวกับอะไรคะการดื่มนมนั้นมีประโยชน์ค่ะและเด็กๆก็นำข่าวต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในทุกๆวันเลยเป็นการฝึกการใช้ภาษาของเด็กๆนะคะความกล้าพูดกล้าแสดงออกและพูดเป็นประโยคได้ต่อเนื่องนั่นเองค่ะกิจกรรมที่สองล่ะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะจากเครื่องดนตรีที่คุณครูให้เสียงสัญญาณเด็กๆยังสามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในสัญญาณหยุดทันทีเลยค่ะและวันนี้เด็กๆยังได้ใช้ภาพใช่ไหมคะในการเคลื่อนไหวเรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพค่ะแล้วก็จัดกลุ่มนะคะตนเองเมื่อได้ภาพขนมหวานจับคู่กับภาพขนมหวานหรือว่าคุณครูบอกว่าให้จัดกลุ่มไม่เหมือนกันเด็กๆสังเกตไหมคะสังเกตเช่นเดียวกันค่ะเลยสามารถนะคะจัดกลุ่มได้ถูกต้องนั่นเองค่ะตามอุปกรณ์ที่คุณครูแจกให้นะคะและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะลูกอาหารดีมีประโยชน์และวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะมารยาทเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหมไม่ได้คุยกันขนาดรับประทานอาหารได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะและเราเรียนเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารด้วยเพราะว่าเด็กๆอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นก่อนล้างมือเด็กๆก็ต้องล้างมือนะคะก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งใช่ไหมคะและเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารต้องรับประทานให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่เลยเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะเด็กๆทำได้ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะแข็งแรงนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่4ของเราค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างจำได้ไหมลูกกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้ล่ะคะทำอะไรคะตัดกระดาษแล้วก็ทำอะไรอีกคะติดภาพอะไรคะปะติดภาพอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนะคะระบายสีนะคะโดยใช้ตาประสานสัมพันธ์กับมือไม่ว่าจะเป็นการระบายสีการตัดกระดาษค่ะและนำมาทากาวนะคะติดบนจานกระดาษนั่นเองค่ะและเมื่อเสร็จแล้ว2กิจกรรมในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆ เล่นร่วมกันแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กได้เล่นไปแล้วสนุกไหมคะใครสนุกปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้หมดเวลาสนุกๆแล้วค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโป้กินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: หมือนรถไฟค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวน

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: อนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอน TikTok สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าพี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วละสิสวัสดีจ้าฟาฟา
3: สวัสดีครับ

0: ว้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากนายหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของนายหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงค่ะ
1: สวัสดีครับคุณครู
0: เช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะ

0: วันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางด้วยบทเพลงสวัสดีกันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายคนเลยแต่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเลือกเด็กคนไหนที่นั่งตัวตรงๆสวยๆดีนะขอเชิญยกมือค่ะน้องมะลิค่ะเชิญค่ะวันนี้น้องมะลิมีข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนเช้าหนูกินนมมาโรงเรียน
0: ตอนเช้าหนูดื่มนมมาโรงเรียนเหรอคะนมรสอะไรคะ
1: นมรสจืด
0: นมรสจืดแล้วหนูรับประทานอะไรมาอีกคะลูก
1: กินผัก
0: กินผักด้วยหนูรับประทานอะไรที่ใส่ผักมาคะหนูกินข้าวกับผัดผักเหรอลูกอ๋อแล้วใส่เนื้อสัตว์ไหมคะ
1: ใส่ค่ะ
0: ใส่เนื้ออะไรคะ
1: ใส่เนื้อหมู
0: ใส่เนื้อหมูแสดงว่ากินข้าวกับผัดผักที่มีหมูด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วหนูก็ดื่มนมเหรอลูกโอ้โหดีไหมคะเพื่อนๆแล้วตอนเช้าใครมาส่งหนูคะ
1: แม่
0: คุณแม่นั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อเช้าน้องมะลิรับประทานอะไรมาบ้างคะอะไรนะคะผัดผักกับดื่มนมจืดมาด้วยใช่ไหมคะในผัดผักของน้องมะลิใส่เนื้อสัตว์อะไรคะ
2: เน
0: ื้
2: อหม
0: ูนั่นเองเด็กๆตั้งใจฟังดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเรียกตัวแทนอีกก่อนนะคนที่นั่งตัวตรงๆแต่ไหล่ค่ะแต่หูค่ะยกมือค่ะครูปิ๊งขอเชิญน้องทาร่าค่ะเชิญค่ะทาระอยากมาเล่าข่าวเรื่องอะไรจ๊ะ
1: ยังกินนม
0: กินนมเหมือนกันเลยกับมะลิเหรอคะแล้วหนูดื่มนมอะไรคะลูก
1: นมจืด
0: นมจืดเหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงดื่มนมจืดคะ
1: ร่างกายจะได้แข็งแรง
0: ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงเพราะว่านมจืดมีน้ำตาลไหมลูก
1: ไม่มี
0: น้ำตาลฟันหนูจะผุไหมคะ
1: ไม่ผู
0: กแล้วหนูต้องรักษาตัวเองอย่างไรคะถ้าดื่มนมแล้วไม่แปรงฟันได้ไหมคะได้ไหมคะต้องแปรงไหมคะฟัน
1: แปรง
0: ต้องแปรงฟันด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงนมรสจืดนะคะจะไม่มีน้ำตาลแต่เวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องแปรงฟันไหมลูก
2: แป
0: รงฟันแล้วหนูเลือกรับประทานอาหารอะไรอีกคะลูกมีอะไรที่หนูชอบรับประทานอีกคะ
1: ข้าว
0: กับอะไรคะมีข้าวกับอะไรที่หนูชอบทาน
1: กุ้ง
0: กุ้งเอาไปทำอะไรคะเอาไปต้มจืดเอาไปต้มยำเอาไปผัดเอาไปทอด
1: เอาไปผัด
0: ใช่ไหมคะเหมือนกันกับเพื่อนเลยสิแสดงว่าชอบกินเมนูผัดใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาทำกับข้าวนะคะจะมีการทำหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มการผัดแบบที่น้องมะลิก็รับประทานผัดผักใช่ไหมคะใส่หมูแต่ของทาร่าใส่กุ้งใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูคิดว่ากุ้งมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูก
1: มี
0: ใช่ไหมคะแล้วหนูกินผัดกุ้งใส่กับอะไรคะ
1: ผัก
0: มีผักอะไรทานได้บ้างคะที่หนูรับประทานเป็นหนูรับประทานอะไรเป็นบ้างผักอะไร
1: ผักกาด
0: ผักกาดโอ้โหปรบ

0: ื่อนหน่อยค่ะทารัตเก่งมากๆเลยเพราะว่าเลือกรับประทานอาหารเป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: นั่นเองค่ะรับประทานอะไรบ้างเมื่อกี้ทารารับประทานอะไรบ้างผักอะไรคะผักกาดผัดกับกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับข้าวใช่ไหมคะและยังดื่มอะไรด้วยดื่มนมนั่นเองเพื่อนๆปลายทางล่ะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันหรือเปล่าคะและออกมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารับประทานอาหารเมนูอะไรกันบ้างมีอะไรใส่ลงไปในเมนูที่เด็กๆรับประทานกันบ้างค่ะมีประโยชน์หรือไม่นะเดี๋ยวเราให้เด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันหลายคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะเอามือแตะหูแตะหัวยกมือค่ะเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับ
1: หนูชอบกินสุกี้
0: หนูชอบกินสุกี้ทำไมถึงชอบกินสุกี้คะลูก
1: มีประโยชน
0: ์มีประโยชน์อย่างไรหนูแน่สุกี้มีอะไรใส่ลงไปบ้างคะ
1: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์มีอะไรคะ
1: ผัก
0: ผักแล้วในสุกี้ที่เป็นเนื้อสัตว์หนูกินเนื้อสัตว์อะไรบ้างคะมีกุ้งไหมมีกุ้งไหมคะ
1: มี
0: มีใช่ไหมคะมีเนื้อหมูไหมคะ
1: มี
0: แล้วหนูใส่ไข่ลงไปด้วยไหมคะ
1: ใส
0: ่ใส่ไข่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกันกับครูปิ๊งเลยและผักล่ะคะหนูรู้จักผักอะไรบ้าง
1: บรอกโคลี
0: มีบรอกโคลีด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยใช่ไหมคะมีผักสีเขียวๆไหมคะ
1: มี
0: มีใช่ไหมคะผักบุ้งหรือเปล่า
1: ผักบุ้ง
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาหารนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีมากๆเลยเพราะว่าการเลือกรับประทานอาหารเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าเราต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสนทนาข่าวได้ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าพูดนะคะเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นใช้ภาษาของตนเองได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากออกกำลังกายยามเช้าแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ที่จะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะ

0: เสียงอะไรคะเสียงสัญญาณจังหวะช้าค่ะเด็กๆต้องทำอย่างไรลูก
1: ช้าๆ
0: เคลื่อนไหวให้ช้าๆตามเสียงสัญญาณนะคะแล้วถ้าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นแบบนี้ล่ะคะเสียงสัญญาณจังหวะนี้ล่ะคะทำอย่างไรคะ
1: เร็ว
0: ทำอะไรเร็วคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆนั่นเองค่ะแล้วถ้าได้ยินสองครั้งดังติดกันเด็กๆต้อง
1: หย
0: ุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทำได้หรือยังคะเด็กๆปลายทางบอกว่าใช่แล้วค่ะว่าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะได้ทีหรือยังนะตอนนี้ตัวชิดกันไหมคะลองกางแขนดูสิคะชิดกันไหมคะไม่ชิดนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ว่ายน
0: ้ำว่ายน้ำมารีล่ะลูกทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่ากระต่ายขาเดียว
0: กระต่ายขาเดียวหุ้ยแล้วน้องโอโซนล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ม
0: ้
1: าโยก
0: ม้าโยกโอ้โหมีท่าใหม่ๆหลากหลายท่าเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อนะคะ

โหเด็กๆนะคะหยุดนิ่งมากๆเลยวิเด็กๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่บ้างคะวันนี้ทำท่าเป็นแตงโมผลใหญ่เหรอคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมีให้เด็กๆทำการเคลื่อนไหวโดยฟังเสียงจากเพลงค่ะเด็กๆอยากฟังเพลงหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะคะ

วันนี้คุณครูปิ๊งมีเพลงนี้มาฝากค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงกินผักผลไม้ค่ะผู้แต่งเตือนใจสีมารุตค่ะนี้ร้องแบบนี้นะคะเด็กๆลองคิดท่าทางนะคะตามเพลงที่คุณครูปิ๊งร้องนะคะกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนะ

แล้วฟังเพลงกันเลยกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแก้วกล้าเติบโต

กินแล้วแก้วกาเติบโตว่องไวโอ้โหเด็กๆปรบมือแดงเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้กลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆเด็กๆปลายทางให้ยืดเหยียดนะคะร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามบริบทเลยค่ะทำได้เลย

เด็กๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะนั่งขัดสมาธิค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธินะคะตัวตรงๆนะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะหยุดเคลื่อนไหวได้นิ่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะหยุดนิ่งได้หรือเปล่าคะเยี่ยมค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงกินผักผลไม้เด็กๆทำท่าไหนบ้างคะท่ากินหรือเปล่าคะ
1: ทำท่าสูงแล้วก็ตัวก็ทำท
0: ่
1: าก
0: ินอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วร่างกายแข็งแรงล่ะคะทำท่าแบบไหนคะกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงใช่ไหมคะแก้มเป็นยังไงด้วยแก้มก็แดงน่ารักนักนะใช่เด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะประกอบเพลงตามจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะก็สามารถทำท่าทางนะคะประกอบได้ดีขึ้นค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักเลยค่ะจับหัวจับหูจับไหล่จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือหลังจากที่เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำมาแล้วเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วหรือยังคะอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะมาบอกเด็กๆนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเรื่องวิธีการประกอบอาหารวิมีอะไรที่จะประกอบอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาฝากเด็กๆเพลงนี้ค่ะเด็กๆน่าจะร้องได้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องให้ฟังก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์ผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆร้องได้หรือยังคะร้องได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเคยฟังเพลงนี้กันไปแล้วในกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูปิ๊งทีละวรรคนะคะพร้อมแล้วร้องพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีและมีประโยชน์อ
1: าหารดีและมีประโยชน์
0: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
1: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
0: เป็ดไก่ไข่

0: คุณค่าต่อร่างกายของเราม
1: ีคุณค่าต่อร่างกายของเรา
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอ๊ในเนื้อเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะ
1: เป
0: ็ดไข่นมแล้วก็มีอะไรอีกคะผลไม้ด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะตรงนี้ล่ะคะมีผักอะไรด้วยนะคะผักสดแล้วมีอะไรอีกนะคะกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะแล้วทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรคะแข็งแรงเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีภาพอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะเด็กๆรู้จักเมนูนี้หรือเปล่านะมีอะไรบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: มีกุ้งมีผักต่างๆมีทั้งบรอกโคลีถั่วลันเตาแครอทกะหล่ำดอกใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมแล้วก็เนื้อสัตว์จะมีเป็นกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ผ
0: ั
1: ดผ
0: ัก
1: อ
0: ะไรนะลูกเชิญดิต้าค่ะหนูเคยกินเมนูนี้ไหมคะ
2: เคย
0: กินใช่ไหมคะเรียกว่าเมนูอะไรนะคะ
2: ผัดผัก
0: ผัดผักถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเรียกว่าผัดผักรวมมิตรพูดสิคะ
1: ผัดผักรวมมิตร
0: ผัดผักรวมมิตร
1: ผัดผักรวมมิตร
0: เก่งมากค่ะดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะมีตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะเต้าหู้ตรงนี้ล่ะคะเนื้อหมูใช่ไหมคะเมนูนี้เด็กๆเคยรับประทานไหมลูกเคยรับประทานใช่ไหมคะเรียกว่า
1: แกงจ
0: ื
1: ด
0: เต้าหู
1: ้
0: หมูสับเด็กๆจะเห็นว่ามีผักใส่ด้วยนะคะเป็นผักชีและต้นหอมค่ะต่อมาค่ะวิอะไรนะคะต้มยำกุ้งเพราะว่าเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยเห็นกุ้งเห็นอะไรอีกคะมะนาวพริก
1: ผ
0: ักใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมคะเคยมีลูกแต่ว่าต้มยำกุ้งมันเป็นอย่างไรคะ
1: เผ็ด
0: เด็กๆอาจจะรับประทานได้ถ้าไม่ใส่อะไรถ้าไม่ใส่พริกใช่ไหมคะหรือว่าใส่พริกนิดหน่อยใช่ไหมคะถ้าใส่มะนาวแล้วจะรสชาติเป็นอย่างไรคะลูกเปรี้ยวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยและต่อมานะคะวิอะไรคะปลาทูทอดคนไหนชอบกินปลาบ้างโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือสูงเลยเพราะว่าปลาทูทอดนะคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะเนื้อปลานะคะก็จะทำให้เด็กๆฉลาดด้วยนะเพราะว่ามีไขมันนะคะในเนื้อปลาด้วยค่ะเป็นไขมันดีนั่นเองต่อมาค่ะอุ๊ยอะไรคะเมนูนี้เด็กๆเคยรับประทานหรือเปล่าเอ่ยอะไรนะคะเรียกว่าซุกกี้
1: รวมม
0: ิ
1: ตร
0: ใช่แล้วค่ะเมนูนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ก
0: ุ้งหมูเหลืองๆนี่ล่ะคะอะไรคะคือไข่ไก่ค่ะและใสๆนี่ล่ะคะเรียกว่าอะไรคะลูกหุ่นเส้นนั่นเองอุ๊ยและสีเขียวๆล่ะคะมีผักอย่างเดียวหรือเปล่าผักอะไรบ้างผักบุ้งยาวๆตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ผักอะไรคะใครรู้จักบ้างผักกาดขาวเก่งมากค่ะอุ๊ยแล้วมีอะไรสีแดงๆคะเนี่ย
1: น
0: ้ำจิ้มค่ะเมนูนี้เด็กๆ เคยรับประทานไหมคะ
1: เ
0: อแล้วมีหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกอะไรนะคะผัดผักรวมมิตรใช่ไหมคะเมนูที่สองอะไรนะคะ เมนูที่2แกงจืดอะไรนะลูกเต้าหู้หมูสับเมนูที่3ล่ะคะ
3: ซุปนี
0: ่ปลาปลาทูโอ้ไม่ใช่ต้มยำก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อต้มยำกุ้งถูกต้องค่ะลูกแล้วเมนูที่4เป็นเมนูปลาทูทอดและเมนูที่5เป็นเมนู
3: ซ
0: ุ
3: ก
0: กี้เด็กๆอยากประกอบอาหารไหมคะแล้วเด็กๆอยากทำเมนูไหนดีคะอยากทำอะไรนะลูกอยากทำซุกกี้ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทำเมนูซุกกี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้ส่วนประกอบของการทำซุกกี้รวมมิตรก่อนนะคะวันนี้ค่ะการประกอบอาหารซุกกี้รวมมิตรนะคะจะมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะอะไรคะเด็กๆวุ้นเส้นค่ะอย่างที่สองละคะ
3: ไข
0: ่ไก่ไ
3: ข่
0: เนื้อสัตว์ค่ะมีเนื้อสัตว์หลายอย่างนะคะเด็กๆอยากรับประทานอะไรสามารถใส่ได้หลากหลายเลยค่ะและ
3: น
0: ้
3: ำซ
0: ุปค่ะต่อมาอะไรคะ
3: ผ
0: ักกาดขาวแครอทค่ะผักบุ้งค่ะและขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มนั่นเองค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆอยากประกอบอาหารกันหรือยังนะแต่เด็กๆต้องฟังวิธีการประกอบอาหารตอนที่คุณครูนะคะพาเด็กๆประกอบอาหารค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆนะคะเข้าครัวหรือจัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหารร่วมกันค่ะเมนูนี้ก็คือเมนู
3: ซุ
0: กกี้รวมมิตรค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็พาเด็กๆค่ะมาประกอบอาหารเมนูอะไรนะคะ
3: ซ
0: ุกกี้รวมมิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์เราครบแล้วหรือยังอย่างแรกค่ะน้ำซุปค่ะหรือน้ำสต๊อกไก่นะคะคุณครูปิ๊งเทใส่ในหม้อไว้แล้วเรียบร้อยค่ะต่อมาก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งใช้เนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะไข่ไก่และวุ้นเส้นค่ะผักก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวและแครอทค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะน้ำจิ้มซุกกี้นั่นเองเด็กๆคะวิธีการประกอบอาหารซุกกี้รวมมิตรไม่ยากเลยค่ะแค่เด็กๆนะคะตั้งน้ำซุปตั้งที่ไหนคะบนเตาใช่ไหมลูกเด็กๆทำเองได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าเตามีความร้อนใช่ไหมคะเด็กๆต้องอยู่กับผู้ปกครองเวลาประกอบอาหารใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูนะคะตั้งน้ำซุปเตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอน้ำซุปเดือดก่อนนะคะเราถึงจะใส่อย่างแรกก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะที่เด็กๆอยากรับประทานค่ะเด็กๆบางคนอาจจะชอบรับประทานปูอัดลูกชิ้นนะคะฮอทดอกไส้กรอกต่างๆเด็กๆก็สามารถใส่ได้ในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้ำซุปของครูปิ๊งมีอะไรลอยขึ้นมาคะ
3: ม
0: ีเริ่มมีควันลอยขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วหอมไหมคะหอมใช่ไหมคะเพราะว่า

น้ำซุปไก่ค่ะที่คุณครูปิ๊งนะคะต้มไก่ใส่ไว้แล้วก็ใส่อะไรด้วยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะหัวไชเท้าค่ะให้น้ำซุปของเรามีรสหวานขึ้นนั่นเองดีไหมคะหัวไชเท้าก็เป็นผักนะคะชนิดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้รับวิตามินหรือเกลือแร่นั่นเองค่ะตอนนี้น้ำเดือดหรือยังลูกปุดๆแล้วเห็นยังคะเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงเรียบร้อยออกมาช่วยคุณครูปิ๊งใส่เนื้อสัตว์ลงไปในหม้อแต่ว่าวิธีการใส่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าหม้อเป็นอย่างไรร้อนเด็กๆต้องค่อยๆใส่เบาๆทำได้ไหมคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีมาข้างหลังตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมารีนะคะใช้ทัพพีนะคะตักเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อได้ไหมคะลองตักสิคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่อยๆค่ะอีกทีนึงเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาตักบ้างนะคะขอบคุณนะคะขอเชิญเด็กผู้ชายบ้างนะน้องข้าวเม้าค่ะน้องข้าวเม้าจับทัพพีเลยครับตอนนี้เด็กๆใส่อะไรอยู่คะเนื้อสัตว์เด็กๆมีหลายคนเดี๋ยวคุณครูปิ๊งใส่เยอะสักหน่อยนะคะเนื้อหมูเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่เนื้อไก่บ้างนะคะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะใส่เนื้อไก่เลยค่ะตักเลยค่ะใส่เข้าไปเบาๆนะคะเก่งมากค่ะอีกทีนึงค่อยๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้ใส่เนื้อหมูและเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งนะคะขอคนให้เนื้อไก่แล้วเนื้อหมูนะคะกระจายกันก่อนตอนนี้เนื้อหมูและเนื้อไก่เริ่มสุกเล็กน้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะใส่ผักค่ะเด็กๆว่าใส่ผักอะไรดีก่อนคะใส่อะไรก่อนดีคะต้องใส่ผักที่แข็งๆก่อนนะคะอะไรแข็งที่สุดคะแครอทค่ะในนี้เดี๋ยวเราจะใส่แครอทก่อนนะคะน้องข้าวตังเชิญค่ะน้องข้าวตังหนีบแครอทใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรค่ะหนีบใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆต้องวางเบาๆนะคะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆน้ำถ้าเราวางสูงๆน้ำมันจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจะกระเด็นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะใส่แครอทสักเล็กน้อยและเดี๋ยวเราใส่อะไรต่ออีกคะผักกาดขาวและผักบุ้งค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะหนีบผักใส่ลงไป

เยี่ยมมากค่ะโอเคค่ะต่อมาใส่อะไรอีกคะเหลืออะไรอีกอย่างนึงคะผักบุ้งนะคะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะเชิญค่ะจับที่คีบเลยแล้วก็ใส่เข้าไปใกล้ๆนะคะลูก

0: เยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะใส่ผักครบแล้วหรือยังคะเด็กๆครบแล้วใช่ไหมคะเมื่อใส่ผักแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปคืออะไรนะเด็กๆลองทายสิคะใส่น้ำจิ้มเลยเหรอใส่อะไรก่อนนะเด็กๆลองเราเหลืออะไรบ้างคะมีวุ้นเส้นและไข่เด็กๆว่าไข่กับวุ้นเส้นใส่อะไรก่อนดีเราจะใส่วุ้นเส้นก่อนค่ะวุ้นเส้นนะคะจะมีเป็นห่อๆแบบนี้คุณครูแพ็คใส่ห่อไว้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเทจากห่อลงไปได้เลยดีไหมคะขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะเชิญแต้มเทวุ้นเส้นให้คุณครูหน่อยค่ะเบาๆนะลูกค่อยๆลงไปแล้วขยับขยับหน่อยใส่วุ้นเส้นไปแล้วใครชอบรับประทานวุ้นเส้นบ้างคะปรบมือให้เชิญแต้มหน่อยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนขอเชิญน้องสกายค่ะเทลงไปใกล้ๆนะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะและอย่างสุดท้ายใส่อะไรนะใส่ไข่ด้วยเพราะว่าไข่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะเราจะตอกไข่นะคะใส่ถ้วยเล็กๆเสียก่อนและเราจะใช้อะไรเอ่ย
1: ซ
0: ่อมตีไข่นะคะเล็กน้อยค่ะตอนนี้เราเห็นว่าน้ำเป็นอย่างไรแล้วคะโอ้โหน้ำเดือดปุดๆเลยเราจะใส่ไข่นะคะลงไปตอนน้ำเดือดๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขาตอนนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะโอ้โหเป็นเส้นๆเลยค่ะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยและตอนนี้ผักเริ่มสุกแล้ววุ้นเส้นก็สุกแล้วเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อสุกแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะลูกเราไม่ใส่น้ำจิ้มลงไปในหม้อนะคะเราจะต้องตักใส่อะไรตักใส่ถ้วยค่ะตอนนี้คุณครูปิงก็จะปิดเตาเพราะว่าสุกแล้วตอนนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะตักสุกี้รวมมิตรของเราใส่ภาชนะใส่นะคะก็คือถ้วยค่ะว้าวตักเล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยว6นั่นเองมีทั้งเนื้ออะไรบ้างคะเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างลูกเนื้ออะไรคะเนื้อหมูมีอะไรอีกคะเนื้อไก่แล้วมีอะไรอีกหน้าผักมีอะไรบ้างแครอทแครอทกับอะไรคะผักบุ้งและก็ผักกาดอะไรคะผักกาดขาวค่ะวิ่งแล้วสีเหลืองๆคืออะไรนะสีเหลืองๆที่เราใส่ตอนท้ายคืออะไรนะไข่ใช่ไหมคะและเส้นใสๆล่ะคะ
1: ว
0: ุ้นเส้นค่ะเก่งกันทุกคนเลยเด็กๆก็จะได้รับประทานสุกี้รวมมิตรของเราแล้วอยากรับประทานไหมคะตอนนี้ค่ะสุกี้ของเราเสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่เราจะรับประทานเราต้องใส่อะไรนะเด็กๆทราบไหมคะเราจะใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะตอนรับประทานค่ะบางคนก็ชอบรับประทานน้ำจิ้มเยอะบางคนก็ชอบรับประทานน้ำจิ้มน้อยเราจะเทแบบนี้เลยไหมยังไม่เทก็ได้นะคะเราสามารถตักน้ำจิ้มนะคะทีละนิดได้ค่ะเพื่อดูรสชาติก่อนว่าเด็กๆถูกใจรสชาติแล้วหรือยังค่ะวันนี้เด็กๆได้ประกอบอาหารทำอะไรนะคะสนุกไหมลูกเอ๊กลับไปบ้านเด็กๆคนไหนจะไปบอกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างคะวิธีการทำซุกี้เด็กๆทำเป็นหรือยังคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปชิมรสชาติของอาหารวันนี้ค่ะที่เด็กๆนะคะร่วมกันประกอบอาหารค่ะเดี๋ยวเราไปลองรับประทานกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆการประกอบอาหารทำอะไรคะสุกี้รวมมิตรเด็กๆทำเป็นหรือยังคะทำเป็นแล้วกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ร่วมกันประกอบอาหารไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจำได้หรือเปล่าคะว่าเราประกอบอาหารสุกี้รวมมิตรมีวิธีการทำอย่างไรคะใส่อะไรอย่างแรกคะลูกใส่อะไรนะคะเชิญค่ะน้องก้าวใส่อะไรอย่างแรกนะลูก
1: ซุป
0: น้ำซุปแล้วใส่อะไรลงไปในน้ำซุปเมื่อน้ำซุปเดือดคะใส่อะไรลงไปในน้ำซุปเมื่อน้ำซุปเดือดคะ
1: ไก
0: ่เนื้อสัตว์ก็คือไก่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ผัก
0: ใส่แล้วก็ถึงจะใส่ผักใช่ไหมลูกพอใส่ผักเสร็จแล้วใส่อะไรสีใสๆต่อนะใส่อะไร
1: ว
0: ุ้นเส้นใช่ไหมคะเมื่อใส่วุ้นเส้นแล้วใส่อะไรอีกนะ
1: ที่
0: เป็นใบๆที่เราครูปิงเอามาตีๆก่อนอะไรคะอะไรคะ
1: เครด
0: ไม่ใช่ค่ะผักเราใส่ไปแล้วพอใส่ผักแล้วถึงจะใส่วุ้นเส้นแล้วใส่อะไรต่อคะใส่ไข่ใช่ไหมลูกใส่ไข่แล้วเราก็เสร็จเลยพอสุกกันหมดแล้วเราก็ถึงจะตักใส่อะไรคะใส่ถ้วยแล้วก็กินพร้อมกับอะไรคะลูก
1: เพื่อนเพื่อน
0: เพื่อนเพื่อนมีใส่อะไรสีแดงๆด้วยนะ
1: เครด
0: อ๋อมีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะแล้วรสชาติของซุกี้ที่เด็กๆได้ทำและรับประทานร่วมกันเป็นอย่างไรคะได้ชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะรวมถึงการประกอบอาหารซุกี้รวมมิตรค่ะเด็กๆได้บอกขั้นตอนต่างๆนะคะในการประกอบอาหารและสามารถบอกได้ค่ะว่าผักหรือเนื้อสัตว์และสิ่งใดนะคะต้องใส่ก่อนใส่ที่หลังเด็กๆทำได้ดีมากกันทุกคนเลยค่ะแต่อย่าลืมเรื่องการระมัดระวังนะคะในการประกอบอาหารทุกครั้งค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วหน่อยค่ะขยับเร็วๆเร็วๆเร็วๆกำแบกำแบเอามือข้างหนึ่งหันเข้าเอามือข้างหนึ่งหันออกเดี๋ยวเราจะมาทักทายนิ้วต่างๆกันดีไหมคะพร้อมแล้วหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อย

0: ก้อย
1: ทำได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะแต่วันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะกิจกรรมที่1ของเราเป็นกิจกรรมอะไรจำได้ไหมลูกปั้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะ
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลูก
2: สีเทียน
1: และกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสลัดสีนั่นเองเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทำอย่างไรดูเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของครูมีไม่เยอะเลยอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผ้าชุบหมาดหรือผ้าเช็ดมือค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแต่เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคุณครูปิงก็จะนำกระดาษใส่ลงไปไหนๆคะเด็กๆในกล่องวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องใช้ข้อมือในการสลัดวันนี้เราจะตั้งกระดาษนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะและเมื่อใช้สีน้ำอย่าลืมทำอะไรด้วยปาดสีน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ให้หยดมากเกินไปแล้วก็เอียงมือแบบนี้เด็กๆ ดูอีกครั้งนะคะเวลาเราจะใช้สีน้ำปาดแล้วก็เอียงเป็นนอนๆแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอามาใกล้ๆกระดาษของเราที่เราจะใช้เด็กๆใช้มือข้างหนึ่งเห็นไหมคะใช้มือรองผู้กันไว้แล้วเคาะสลัดสีออกไปถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีเด็กๆก็ทำเช่นเดียวกัน

0: เด็กๆนะคะสามารถสลัดสีออกไปนะคะแต่เด็กๆต้องค่อยๆทำนะเพราะว่าสีมันทำไมได้คะ
1: กระเด
0: ็
1: น
0: ได้นั่นเองค่ะสลัดออกไปแบบนี้ค่ะเคาะเบาๆตอนนี้เด็กๆได้ภาพผลงานที่ต้องการแล้วเด็กๆก็นำภาพผลงานไปทำอะไรเสียก่อนคะตากให้แห้งเสียก่อนนะคะแล้วถึงจะนำมาบอกเล่าผลงานของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้มีข้อสังเกตค่ะเด็กๆเห็นไหมเวลาเราใช้สีสลัดออกไปสีจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกกระเด็นได้เด็กๆอย่าลืมใช้อะไรด้วยคะผ้าชุบหมาดแล้วนำมาทำอะไรคะลูกเช็ดสีต่างๆนะคะออกจากโต๊ะด้วยรวมถึงให้เด็กๆนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนว่าเรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไรคะข้อแรกเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะข้อที่2เด็กๆเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วต้องนำมาให้คุณครูทำอะไรด้วยจดบันทึกนะคะและทำครบแล้วก็ถึงจะไปเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันอย่าลืมฟังเสียงคุณครูด้วยนะว่าถ้าได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่ต้องช่วยกันทำอะไรเอ่ยเก็บของเล่นเข้าที่แล้วกลับมานั่งรอค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

พร้อมแล้วหรือยังคะโต๊ะที่หนึ่งทำอะไรคะกับหลังหันเลยครับหยิบอุปกรณ์เลยโต๊ะที่สองล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและโต๊ะที่สามล่ะคะสลัดสีใช่ไหมคะเดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์นะคะ

มุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมบล็อกค่ะในมุมนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถเข้ามาเล่นในมุมบล็อกบล็อกไม้หรือพลาสติกสร้างสรรค์ต่างๆค่ะเด็กๆสามารถใช้ความคิดจินตนาการของตนเองนะคะสร้างสรรค์บล็อกค่ะเป็นชิ้นงานหรือผลงานต่างๆไม่ว่าจะต่อบล็อกเป็นแนวสูงเป็นตึกสูงหรือจะต่อยาวๆเป็นสะพานก็ได้นะคะเด็กๆบางคนค่ะอาจจะต่ออย่างสมมาตรกันทั้งด้านข้างนะคะเด็กๆค่ะจะได้ใช้ความคิดของตนเองในการแก้ไขปัญหาในการต่อบล็อกอย่างไรไม่ให้ร่วงหล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเล่นกันต่อนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดี
1: จิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาบอกเล่าผลงานกันหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันน่ารักมากๆเลยเพราะว่าสร้างสรรค์ผลงานกันโอ้โหทุกคนทำตามข้อตกลงเลยค่ะแสดงว่าเก่งไหมคะ
2: เก
1: ่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังกันค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะ
3: แม่กำลังนอนอยู
1: ่ภาพอะไรนะลูก
4: คุณแม่กำลังนอนอยู่
1: คุณแม่กำลังนอนอยู่คุณครูก็จดบันทึกให้น้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะว่าคุณแม่นอนอยู่โอ้โหภาพของน้องทาร่านะคะจะสังเกตได้ว่าลงสีนะคะได้สวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขอบเส้น

0: นนะคะอันนี้ภูเขาใช่ไหมคะใช่ไหมลูกข้างบนอันนี้อะไรคะภูเขามีพระอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็กำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะลูกโอ้สวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยววางผลงานไว้ก่อนนะคะเชิญค่ะขอเชิญคนต่อมาน้องริต้าค่ะน้องริต้าวันนี้สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นภาพอะไรคะ
1: คุณแม่อยู่ในสวนดอกไม้
0: คุณแม่อยู่ในสวนดอกไม้คุณครูก็จดบันทึกคำพูดของน้องให้ด้านล่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพคนนะคะมีองค์ประกอบนะคะของศีรษะลำตัวนะคะและยังมีองค์ประกอบต่างๆค่ะเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวโชว์ผลงานไว้ก่อนนะลูกนะขอบคุณมากค่ะแล้วค่ะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะในการสลัดสีค่ะเป็นครั้งแรกค่ะเด็กๆนะคะใช้ผู้กันนะคะในการสลัดสีลงไปที่กระดาษนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากค่ะแต่เด็กๆต้องระมัดระวังอะไรคะระวังเสื้อผ้าด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าการสลัดสีนะคะเด็กๆต้องบังคับข้อมือของตนเองค่ะในการสะบัดแปลงออกไปค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยและเด็กๆยังเข้าเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆเล่นร่วมกันกับใครคะเพื่อนๆนั่นเองแล้วเก็บของหรือเปล่าเก็บไหมคะเก็บของเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงอะไรเอ่ยเก็บของค่ะเก่งกันมากกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงค่ะช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆปลายทางละคะวันนี้อยากจะเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะว่าพื้นฐานการบวกวันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยในเกมการศึกษานะคะก็จะมีภาพนะคะ2ชุดค่ะชุดแรกเด็กๆก็จะเห็นว่าเป็นภาพชิ้นอะไรคะชิ้นใหญ่จะเป็นภาพหลักนะคะภาพหลักของเด็กๆนะคะก็จะมีตั้งแต่เลข1 2 3 4และ5ค่ะมีถึงเลขอะไรคะเด็กๆมีถึงเลข5เลยค่ะและภาพชิ้นย่อยนะคะก็จะเป็นภาพชิ้นเป็นยังไงคะชิ้นเล็กจะมีภาพจำนวนนะคะตั้งแต่0 1 2 3 4และ5ค่ะแต่มีจำนวนเยอะแยะเลยให้เด็กๆเลือกนะคะภาพมีจำนวนหลายชิ้นค่ะแต่เด็กๆต้องเลือกนะคะแล้วจับคู่มาวางบวกกันบวกกันให้ได้เท่าไหร่เท่ากับจำนวนภาพหลักด้านบนนั่นเองเด็กๆ เคยเล่นเกมนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะวิธีการเล่นค่ะเราจะเริ่มจาก

0: ัวเลขตัวเลขที่เป็นภาพหลักก่อนภาพหลักมีเท่าไหร่นะคะภาพนี้1เราจะหยิบภาพกุ้งกี่ตัวคะกี่ตัวก่อนคะ1ตัวใช่ไหมคะมะลิเชิญค่ะมะลิเชิญค่ะมะลิคิดว่าภาพกุ้ง1ตัวจะหยิบแล้วไปวางตรงไหนคะหยิบได้เลยค่ะหยิบภาพกุ้ง1ตัวไปวางตรงไหนคะวางไปชิดด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ขาดเลขอะไรไปนะเลขอะไรคะเลข0เพราะว่า1บวกกับ0ก็ได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะเลข0อยู่ไหนคะหยิบขึ้นไปวางคู่กันเลยค่ะตอนนี้ภาพชิ้นส่วนเต็มแล้วหรือยังคะเต็มแล้วเท่ากันแล้วกับช่องด้านบนใช่ไหมคะนี่คือการบวกเลขนะคะภาพพื้นฐานการบวกเด็กๆก็ต้องบวกเลขนะคะ2ชิ้นเล็กให้เท่ากับชิ้นใหญ่นั่นเองจำได้กันหรือยังนะขอบคุณมะลิค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งเลขได้ไหมคะเลขต่อไปเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: เลข2ขอเชิญน้อง9ค่ะน้อง9ครับเราจะบวกเลข2นะคะจำนวน2ต้องหยิบเลขอะไรก่อนเลข2ก่อน2 2บวกกับอะไรนะถึงจะได้2 2บวกกับอะไรคะ
1: 0
0: เก่งมากค่ะเอาวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องแต่ว่าแถวนี้2บวก0ได้2มีอะไรบวกกันได้2อีกไหมอะมีอะไรบวกกันได้2อีกไหมมีอะไรบวกกันได้2อีกไหม
1: 3
0: 1ใช่ไหมคะเอ้า1บวกกับอะไรคะ1บวกกับอะไรคะ
1: 2
0: 1บวกกับอะไรคะ1บวกอะไรนะลูก1บวกกับ1เป็นเท่าไหร่คะ2ลองนับซิน้อง9ได้2มั้ยคะ1
1: 2
0: เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นั่นเองถูกต้องมั้ยคะเพื่อนๆอ่ะปรบมือให้น้อง9หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะหุยเด็กๆบอกว่าหนูเคยเล่นเกมนี้แล้วหรือยังนะลูก
2: เคยเล่นแล้ว
0: ใช่ไหมคะวันนี้จะให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะจำนวนต่างๆในภาพชิ้นย่อยนะคะเพื่อบวกกันให้เท่ากับภาพชิ้นหลักจำนวนตั้งแต่1 2 3 4ถึง5เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเวลาเด็กๆนะคะเล่นเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้นะคะจะมีการบวกเลขที่ยากขึ้นนั่นเองค่ะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาถึงเลข5แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถเข้าไปช่วยนะคะเวลาเด็กๆต้องการความช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันค่ะ

้อมแล้วเชิญกลุ่มที่1เข้าที่เลยค่ะกลุ่มที่2ตัวนี้นะคะกลุ่มที่3กับหลังหันนับตังค์ทางนี้ลูก

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะรู้จักการนับจำนวนดีขึ้นนั่นเองยังมีบางกลุ่มนะคะที่คุณครูต้องยังเข้าไปบอกนะคะว่าเอ๊ะอะไรจะบวกกันบ้างแต่เด็กๆหลายคนนะคะก็จดจำได้ค่ะว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะบวกกันได้เลขอะไรใช่ไหมลูกวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจเล่นเกมกันดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะและนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่วันนี้เราได้เล่นแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้าคะถูกต้องค่ะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรื่องอะไรลูกวันนี้เพื่อนๆออกมาเล่าเรื่องอะไรมั่งคะอาหารมีประโยชน์มีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบางคนก็บอกว่ารับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะบางคนบอกว่ารับประทานอะไรมาคะรับอะไรรับประทานอะไรนะคะข้าวผัดใช่ไหมคะข้าวกับผัดผักใส่กุ้งด้วยใช่ไหมคะที่เราเล่ากันใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์บางคนก็บอกว่านอกจากอาหารแล้วได้ดื่มอะไรด้วยดื่มนมมาด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในการสนทนาข่าวเด็กๆจะได้ฝึกกล้าวนะคะเป็นประโยคที่ต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหววันนี้ทั้งฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและยังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยประกอบเพลงกินผักผลไม้เด็กๆทำท่าได้หรือเปล่าจ๊ะได้ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการประกอบเพลงของครูนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและวันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรคะอาหารใช่ไหมคะในหน่วยอาหารของเราวันนี้เด็กๆได้ประกอบอะไรด้วยประกอบอาหารทำอะไรคะทำอะไรคะลูกทำซุกกี้กันเด็กๆชอบไหมคะแล้วซุกกี้มีประโยชน์หรือเปล่าใส่อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมใส่เนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะใส่อะไรอีกนะคะใส่อะไรสีเขียวๆนะลูกผักอะไรบ้างคะผักบุ้งผักอะไรอีกคะผักอะไรอีกคะผักกาดขาวแล้วใส่อะไรสีส้มๆนะแครอทด้วยแล้วเด็กๆเห็นไหมว่ามีเส้นใสๆเขาเรียกเส้นอะไรนะวุ้นเส้นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆได้ใส่น้ำจิ้มหรือเปล่าใส่ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ได้จากการที่เด็กๆเลือกรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่เหมือนซุกี้วันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้รับสารอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะจากผักมีอะไรอีกโปรตีนคะเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆยังได้คาร์โบไฮเดรตจากอะไรด้วยคาร์โบไฮเดรตจากเส้นใช่ไหมคะและเด็กๆได้ใส่น้ำจิ้มด้วยในน้ำจิ้มมีส่วนประกอบของไขมันอยู่นั่นเองค่ะแต่วิตามินในหมู่ที่4เด็กๆสามารถรับประทานเพิ่มได้จากการรับประทานอะไรคะรับประทานอะไรลูกผลไม้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างปั้น วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้ทำอะไรอีกคะสลัดสลัดสีด้วยแล้วเด็กๆต้องระมัดระวังในการสลัดสีหรือเปล่าระมัดระวังโดยการสวมอะไรคะสวมผ้ากันเปื้อนนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมเด็กๆคนไหนแบ่งปันเพื่อนบ้างคะเวลาเราเล่นคนเดียวสนุกไหมลูก
1: ไม
0: ่สนุกแต่เวลาเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆนะคะก็จะฝึกทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นเล่นร่วมกันมากขึ้นและช่วยกันเก็บของเล่นด้วยค่ะเมื่อเด็กๆได้เล่นเสร็จนั่นเองเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะมีการพูดคุยสนทนากันเพิ่มมากขึ้นค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะฝึกการสังเกตจดจำและสามารถเพิ่มนะคะจำนวนโดยการนับค่ะเพื่อให้นะคะภาพชิ้นย่อยนะคะเท่ากันกับจำนวนภาพชิ้นหลักนั่นเองค่ะเป็นการเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันต่อดีคะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำอะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า

0: Bin, bin, bin, bin, bin, bin.
1: Oh, ไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี
1: ่อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอ้า

ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

ของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้เป้ครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV รางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะ

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีฟ้าฟ้า
1: แหมวันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรอฮึเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: ต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไรใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแล้วพ่อยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2อันด้วยนะ

0: ละจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้าเขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: นี่วัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่

ัวแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นซะที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเธอเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนกลางคืนเนี่ยตาผมยังกันทุกคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
0: โอ้โห
2: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
3: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเวลาทำงานจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบๆไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
2: โอ้โห
0: เ
2: ป็นฟิวเลย
0: ไหวแล้วเน
4: ี่
0: ยเ
4: ล
0: ยเตร
4: ีย
0: มเอกสาร
4: ม
0: าด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: ค
4: ุ
0: ณ
4: น้ำตาล
0: การ
4: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
1: โอ้ยผมตรวจงาน
4: เหรอโอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
2: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอ

0: ค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้โหคุณตาลถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ
2: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
0: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบนี้สงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
0: ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ต้องระวังกันเ
2: ลยแต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
1: มใช่คุณน้ำตาล
3: ฟังเบียบอะไร
4: อะไร
3: ไอ้บ้าตกใจ
4: ใจเลย
3: ระเบียบพ
2: ัก
3: ไง
1: นี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
3: ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
3: ไปทำงานเหรอครับ
1: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
3: ตอนนี
1: ้เล่นมุกประจำ
3: พร้อมจะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แ
3: ต่เดียวจ้างสาวแ
1: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
0: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
4: คุณน้ำตาลเป็นอะไรบ้างไหมครับคือเนี่ยอย่างโกงนี่ตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันครับกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
2: นี่
3: ใช่เลยมาโอ้ยจับจับจับ
0: ขอโทษค่ะ
5: เกือบโดนเมื่อกี้
2: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทำมันจะได้ไม
0: ่ขอโทษที่
2: หาคนอื่น
1: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
0: ใช่ค่ะ
6: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
4: แล้วโอ้โหไปก
6: ัน
4: ท
6: ั
4: ้งคณะ
1: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
6: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
1: ใช
6: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
1: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
2: ม
1: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธี
2: อ่
1: ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื
2: ้
1: อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
2: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
1: ค
2: นมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
1: ทางเดินหายใจ
2: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
3: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อย
1: ๆ
2: ด้วยสบู่หรือจะเปลวพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
2: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกล

0: ากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
1: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
2: ดูอาการ
1: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
0: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันอ่ะขอจัดการให้เจมก่อน
3: เฮ้ยจะขอโท
1: ษเดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
0: อะไร
1: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
0: โอ้ยไปชุบนี่พาผีตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะบอกเขาว่ามุกเนี่ย
1: นะ
0: ไป

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะคะเช่นประมาณพฤษภามิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่อย่างไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะ
0: คะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มันจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเนี่ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องช่วง8โมงนี่อยากให้พูดกัน
0: ทีนะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉย
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะคะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็อายอัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได
0: ้ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดการเพราะนั้นคือ

0: หรือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส
1: ่แมส
0: ก์หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงงานนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะ
1: หยุด
0: อยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่2คือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะคะเพราะนั้นก็คืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสเราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ค่ะก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนคิดว่าฉีดเข็มจะอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเรา
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: คร
0: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรต้องได้รับวัคซีนที่บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี่คือวัคซีนใหญ่นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนั่นตอนนี้ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช่
1: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่กับที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่2 3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกมั้ยคะเราจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้านี้นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: เคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะคือเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆที่เราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยๆก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู้
1: สึกมันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: อ้วนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อะอยากแบบเฟรชค่ะ
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืนแบบ
3: ยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณลิ้นปี่นะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆดังนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างของเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้า ให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: พินช์เบิร์นพอดีครับก็ไหล่แตะขาเลยขาตึงครับ
2: แล้วก็ยืดขาตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงคร
2: ับ อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็ทําแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลแล้วก็เป็นการดึงแฟกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
4: สมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวว่าไม่เกี่ยว
4: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
4: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมครับคือตัวแฟก
4: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่ไหมครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อย่าวางผ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: โอเคครับก็ประมาณนี้ป
4: ุ๊บใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับเหมือนกันก็เวลาเริ่มเล่นเพลย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึงเพื่อไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาวน์อ่ะ
4: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ

0: มือนกันเลยครับทัชดาวน์เหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแบ็คเราก็พยายามหลบดิ
1: และในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
0: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
1: ้ครับ
0: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่อ
1: เองอย่างเดียว
0: ใช
1: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
1: ได้เลยครับผม
2: พอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
1: โอเคได
0: ้อย่าเข้าอะไรละเอียดเกิน
1: ให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่มิน
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
3: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีสับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
3: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
3: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้
3: นี่ใช่แล้วลองเขย่าดูขยับตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
3: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวาเราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
3: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
3: ซ้ายง้างขึ้น
1: ง้างขึ้น
3: ก้าวซ้ายปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับถูกต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นโค้ชแบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งกับความเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเส้นตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
3: QB คือโค้ชแบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
3: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
3: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซตคําที่2ฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
3: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตกันฮัท
3: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
3: ดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
1: ๆ
3: ลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
3: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
3: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
3: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
3: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
3: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะคร
1: ับขอบคุณครับพี่ปอน
3: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
4: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
4: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้กันนะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติว่าอัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไม่มั่วซั่ว
1: อ่
4: ะอย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงไอ้ทําจะทํามืออย่างงี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันลองทําเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บมันจะรับ
1: โอเคครับ
4: ไอ้ลองโยนให้อ่ะเดี๋ยวลูกเบาๆนะก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ลูกอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาส ตกไม่โดนใช่มั้ยแล้วก็จะรับอย่างงี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ําอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ําประมาณนี้อ่ะลองรับดูครับประมาณใช่มั้ยมันง่ายกว่าใช่มั้ยแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
2: เจ็บ
4: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีนะเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดรับบอลอ่ะเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะหรือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
2: ครับ
4: นี่ยังไงก็ได
2: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มอ่ะ
4: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวขวางที่เหลือต้องทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอ่ะอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่มั้ยทีลูกไก่รับปุ๊บก็ทัดดาวไปเลยอ่ะให้ลองดูเซตอัพพอตัวแบกจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนําแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
2: งไป
4: ตามบอล
2: ใช่
4: เด
2: ี๋
4: ยวผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตอัด
2: แต่ถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
4: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบกก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบก
5: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
2: ๆทีมนึงกี่คนครับ
5: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
2: 5-5
5: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
2: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
5: ควอเตอร์แบ็ค1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
2: งั้นเดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
5: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
2: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
6: ่โดมครับ
2: พี่โดมครับ
6: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
2: ครับ
6: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
2: หยุด
6: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งตัวเองเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
2: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
6: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
2: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
6: พอสแปกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่
2: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
6: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
2: ตรงนี้เท่านั้น
6: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
2: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
6: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
2: ้
6: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
2: แม้อันเดียวก็ตาม
6: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมุติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมุติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าต ัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผม

0: ผมไม่ต้องไป
1: ก็ให้
0: ก็จะเป็นหน้าที่ของโซนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
0: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคอร์เนอร์แบ็กกับปีกหลักๆคอร์เนอร์แบ็ก1คนกับปีกอีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีก1คนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องกันคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหา QB เพราะจะแบบรัชเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
0: QB ใช่ตำแหน่งของรัชเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้คร
1: ับเดี๋ยว
0: พี่จะเป็นฝ่ายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นรีลที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี้กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดูแลอ่ะลองดูเซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัทเซตฮัทประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งนั้นตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาที่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: โอเค
0: เอามาลองดู
1: เซตฮัทท ำไมได้อะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลชวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลอง
2: ก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแฟนฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า two minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: ครับงงครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่า defense on three
4: one two three
3: แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า
4: defense on three one two three
3: defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไหมครับ
1: ไม่ต้องครับต้องเพราะว่าเขาถือบอลอย่างนี้คือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างนี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนน
0: ี้
1: เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
2: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่าที่เราเล่นเหมือนเดิม

0: ครับ
1: ถูกไหม
0: คร
1: ับ
0: ถูกครับที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
1: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้

0: แล้วว่าเขาได้
1: เขาเริ่มใหม่
0: อีก4ดาว
1: คุณฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: คุณโดนอะไร
0: อ๋อกระฝ่าฝ่าเลย
1: ก็ถือว่าไม่ได
0: ้อันนี้คือวันสอง
1: เข้า
0: เอ็นโ
1: ซน
0: เ
1: ราพอด
0: ี
1: แทชดาว
0: เขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียก1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6

0: แต่ว่าเราก็จะมีแต้มพิเศษ
1: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
0: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแทน
1: ตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
0: รับต่อยอีกรอบนึงเพราะเขาทัชดาวเราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่า conversion เขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
1: ไม่ต้องทำอะไร
0: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับเรา
1: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
0: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แทนที่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อโอเค
0: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
1: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
0: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
1: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
0: เหนื่อย
1: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
2: ลองอีกรอบไหมคร
1: ับได้ครับ
2: เมื่อกี้เนี่ยไปสูงเกินไป
1: นิดเดียว
2: มาตรงกลาง
3: ข้างหน้าพวกหนูเลย
0: ลองดูมาวางเลย
1: สมานอย่าง
0: เ
1: งี้ยเหรอ
0: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
2: ถ้าว
0: ิ่
2: ง
0: จ
2: อพี่อ่ะ
0: พยายามวิ่งขึ้นไปนะครับของแ
1: ผนมันอ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
0: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดนี่ครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
2: day by play อาจจะวิ่งฟลายขึ้นไปเลยครับวิ่งได้3 ก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
1: ๆโอเค
2: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
1: โอเคครับ
2: ว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
0: ไหนๆครับ
1: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเทิร์นโอเวอร์
1: เราคอสไม่ถึง4
0: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
1: เหมือนเดิมรับอีกเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
0: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7 หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7 หลา
0: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
2: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
1: ใครอ่ะ
2: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไ
0: ว้เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้เขาจะยกมือ
1: นี่ได้ไหม
0: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยไว้เลยถึงนะไว้เลยถึงเขาทำเฟิร์สดาวแล้วต้องเล่นไหน4 ครั้งเขาทำมา
1: เนี่ยมันเนี่ยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: ซิงโครไนซ์นิดนึง
1: ครับ
0: เวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
1: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปี
0: ใช่
1: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
0: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
1: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเงี้ย
0: การวางแผน
1: วางแผน
0: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปเตรียมนี่ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
1: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
0: ใช่
1: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
2: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
1: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
1: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
2: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริงๆแล้วใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
1: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
2: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ผมว่าสนุก
1: สนุกมาก
2: ยินดีเลยครับมาเล่นได
1: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

ซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อุบัติเหตุถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิรานี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นก่อนอื่นเราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับ เส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองก
0: ับ
1: เส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกาย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอ้ที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: อ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่และพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณ

0: แขน
1: อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
0: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
1: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
0: อินเดียก็เยอะ
1: อินเดียก็เยอะ
0: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
1: ยังไงครับ
0: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามาก
1: ครับ
0: พอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
1: ่
0: ถูกกระแทก
1: ลงไปพร้อมกัน
0: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
1: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรเคียล
1: ค
0: ือสายข่ายประสาทที่ออกจากข่ายฉลามส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบรกเชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดแล้วพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคมคมเพราะฉะนั้นการเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
1: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อ
0: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
1: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
1: แต่ถ้าขาดกระรุ่งกระริ่ง
0: อันนี้ไม่ดี
1: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังหนึ่งนะให้เห็นภาพยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
0: ์ครับในการย้ายเส้นประสาทเราจะย้ายจากตำแหน่งที่มีความสำคัญน้อยกว่ามาช่วยตำแหน่งที่มีความสำคัญมากกว่าในส่วนของแขนเนี่ยเราคำนึงถึง3ส่วน คือการเคลื่อนที่ของไหล
1: ่
0: การเคลื่อนที่ของข้อศอกและการเคลื่อนที่ของมือและนิ้วมือ
1: 3จุดนะฮะ
0: ในส่วนของไหล่เราอาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการหายใจคือเส้นประสาทกระบังลมมาช่วยนะครับในส่วนของข้อศอกเราก็อาจจะใช้เส้นประสาทที่ช่วยในการยกไหล
1: ่
0: ซึ่งอันนี้เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากสมองจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของการทำงานของมือ
1: ร
0: เราย้ายจากแขนข้างดีสมมุติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้างขวาขยับมือและขยับ นิ้วมือได้แต่ก่อนนี้การบาดเจ็บในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นก็คือคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได
1: ้ข้างหนึ่งก็ต้องใช้งานไม่ได้
0: อัมพาตไปเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเริ่มมีการพัฒนาการผ่าตัดในลักษณะนี้ประมาณ10กว่าปีมานี
1: ้
0: และโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจะว่าในโลกก็ได
1: ้ในโลกเลยเหรอครับ
0: ครับที่เราทดลองก่อนแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติจริงๆจนถึงในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ700กว่าราย
1: ที่ผ่าตัดไปแล้ว
0: ได้รับการผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
1: ต่างประเทศอะไรเขาม
0: าดูเราครับเขามาด
1: ูเขาต้องมาดูที่เราทำนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้อีกแขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
0: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
1: คนไข้รายนี้เป็นอะไรครับอาจารย
2: ์ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
1: ้
2: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
1: แล้วผลเป็นยังไงฮะ
2: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: จะไม่รู้สึกเลยฮะไม่มีความรู้สึก
2: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้หยิกก็ไม่เจ็บที่เป็นอันตรายอีกอันนึงคือคนไข้พอคนไข้ไม่รู้สึกโดยสามัญสำนึกก็คิดว่าเอ้ยลองใช้ความร้อนเจอบ่อยเลยที่ไปอังความร้อนเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีแผลมากมายนะฮะมีแผลไหม้มากมายนะฮะเป็นการเชื่อตามภาษาคนบ้านๆไม
1: ่
2: จะต้องทำแบบน
1: ั้
2: นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
1: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาทครับ
2: การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดขั้นที่2นะครับเราจะย้ายประสาทจากข้างดีสมมุติขาดข้างขวาเนี่ยเราจะแบ่งประสาทจากข้างดีข้างซ้ายบางส่วนซึ่งมือยังดีอยู่นะฮะแบ่งมาบางส่วนเพื่อให้มือข้างขวาเนี่ยสามารถขยับได้
1: อาจารย์ครับแบ่งมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปตัดบางส่วนมาต่อตรงนี้
2: ตัดบางส่วนมาโดยที่
1: ครับฝั่งที่ดีอยู่แล้วฮะ
2: นี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเอ๊ะแขนเนี่ยเขาอัมพาตไป
1: ขวาใช้ได้แล้วซ้ายจะเดี่ยงไปด้วยหรือเปล่า
2: เราทำให้แขนดีอีกแขนหนึ่งของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเขาไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่คอที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้น
1: ครับ
2: เส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะ
1: ครับ
2: ก็บอกเส้นประสาท คอเส้นที่7ขาดนัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไม่ได้จะส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาดแล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหายปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนนัดจะมาผ่า
1: เป็นไงฮะ
2: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได
1: ้
2: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
1: ครับ
2: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
1: ครับ
2: ขาดเส้นที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันเป็นมันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เรียงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส่วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของซีเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
1: ทำงานมากข
2: ึ้นมันก็ทำ OT ถูกต้องถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะ
1: ครับ
2: เส้นเนี้ยเราใช้แค่ครึ่งเส้น
1: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
2: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
1: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีกครึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
2: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำโอทีได
1: ้เยี่ยมเลยนะฮะ
2: ครับ
1: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
2: ็
1: นต
2: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้ใครสามารถขยับได้ 30%
1: 30%
2: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยละแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้ามากเข้ามากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
1: ้ครับ
2: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุบันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
1: ้
2: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได
1: ้หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
2: ใช่
1: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
2: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
1: ้ครับ
2: เจาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจัมป
1: ์
2: นะครับสายดีเลย
1: ์
2: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
1: ้
2: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
1: ้
2: มาจะถึงบริเวณนี้บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
1: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปละแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได้เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย์นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมา
1: ครับ
2: แล้วก็ไปต่อจุดนี
1: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
2: ใช่ครับโดยสอดโดยสอดเป็นอุโมงค์นะฮะต่อจากคอด้านนี
1: ้
2: มาถึงเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงนิ้วมือและข้อมือด้านนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็เทคนิคในการต่ออีกอันนึงคือเราไม่ได้ยกขึ้นมาเปล่าๆเป็นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเรายกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้เส้นประสาทนี้ขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
1: ของที่มี
2: โดยที่มีเส้นประสาท
1: ที่ยังมีเลือด
2: เส้นเลือดเลี้ยงอยู
1: ่
2: เส้นเลือดนี้ก็จะไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ตาย
1: แล้วเส้นประสาทฝั่งดีเนี่ยที่จะบอกว่าใช้ครึ่งเส้นเราตัดมาต่อฝั่งนี้ไหมฮะหรือว่า
2: อันนี้เหมือนกับ เป็นมอเตอร์หรือเป็นโรงไฟฟ้าอันนี้ก็คือปลั๊กฮะเรา
3: เปิด
2: อย
3: ู่
2: ที
3: ่
2: เด
3: ิ
2: ม
3: อ๋อไม่ได้ตัดย้ายมา
2: ไม่ได้ย้าย
3: เพียงแต่ว่าเหมือนตัดครึ่งมาทำงานให้สั่ง
2: ตัดครึ่งให้เปิดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้เสียบเข้าไปแล้วมาต่อกับไอ้นี่ตัวเส้นประสาทตัวนี้ทำเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายรีเลย์เท่านั้นเอง

0: อนนี้คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอก็กำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทหนึ่งเส้นเสียสละมาต่อกับอีกข้างหนึ่งนะครับที่คุณหมอกำลังเปิดไปพร้อมกันเพื่อจะเอาเส้นประสาทข้างที่เสียเนี่ยหมุนมาต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามาอย่างข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: อาจจะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวยาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้มาเป็นผู้บริจาค กระแสไฟฟ้ามาข้างนี้เขาจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะ

0: ตอนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายกับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
1: ครับ
0: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
1: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ
0: ครับเลยเย็บปิดผิวหนังครับ
1: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาทหนึ่งเส้นจากแขนมาต่อกับเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
0: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: และอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: มันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
1: แทรกอยู่ไปเรื่อยเลยนะ
0: ครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
1: ็
0: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได
1: ้ครับ
0: เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลย
1: นะ
0: ขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู
1: ่ฮะ
0: เราตัดปั๊
1: บ
0: ยกขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
1: ต่อตรงนี้
0: มาต่อกับตรงนี้กับประทานโทษนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
1: ้ครับ
0: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายหนึ่งประทานโทษผมขอวางไว้ตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือขั้วมันนะครับจะมีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
1: ฮะ
0: แล้วเทียบกัน
1: ที่จะมองอกวันละ1มิลเนี่ย
0: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวน
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปรียบเหมือนสายทองแดงแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพ
1: ครับ
0: พอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือปลอกสายทองแดงจะสลายไปส่วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทองแดงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
1: ้
0: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
1: ตั้งแต่นี้เลยนะ
0: ฮะก็นับไปเลยฮะแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซึ่งมีแต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มิลลิเมตรมาวันละ1มิลลิเมตรมาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่าก
1: ว่าจะงอกจนถึงปลายแล้วก็ใช้งานได
0: ้ถูกต้อง
1: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
1: เห็นไหนแน่บ้างเนี่ย
0: ความเครียดนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดโรคทางอารมณ์และตอนนี้คนเมืองให้ความสนใจกันมากขึ้นมันว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่า

0: ู้ชมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับ
1: สวัสดีอาจารย์
0: อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
2: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
0: ์ก็ปกตินะครับ
2: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
0: โดพามีนหลั่งมากเกิน
2: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกินโอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
3: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อนหมื่นหนึ่งได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากคุยกับคนอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับตื่นกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทําให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทําให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

0: จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากคนรอบข้างแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อย1ครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเงี้ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยเนี่ยโอ้เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายนะครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะ
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆอาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยโอ้ไปกินเหล้าเมายาไปใช้แสนเสพติดเยอะอันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วยมันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาวิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาใน
1: อากูเกิลเลยใช่ไหมอ
0: ากูเกิลเนี่ย
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมเนียหรือว่าไฮโปแมเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยไม่ได้ใช้เป็นไบโพล่าแต่นี่เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ้ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับ อะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็มีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อย
1: ู่ตรงกลางสูงเป็นขึ้นสึนามิอ่ะนะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: ก็เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อยๆ
1: บางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ที
0: เดียว
1: ตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายๆอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามีย
1: าก
0: ินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้องงดละเลิกเลยนะคะเพราะว่ามันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะต้องปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุ่ยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กิน อันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
0: ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษาปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินละส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่ในการกินยาเป็นปีนี่อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆอะไรที่จะบอกว่าคนนี้เป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบกับเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ไบโพล่าต้องอาการแบบนี้แล้วดูว่าเข้าไหมเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างนี้ครับมีคนไข้กลัวไหมครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรให้เขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวหลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดี คือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะอยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: อ
1: ย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่ารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมในมาแล้วอยากจดเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใจคอครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกินอ่ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
0: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
1: ปกติผมเป็นคนร่าเริงอยู่แล้ว
0: เป็นคนร่าเริงอย
1: ู่แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมเล้ารถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจเราเลือก

0: ที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
1: อันนั้นคือคุณบวยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
0: ้มีกินกาแฟ
1: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
0: ไม่กินกาแฟก็คึกคักผม
1: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
0: คึกคัก
1: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
0: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
1: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
0: ถ้าช่วงถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
1: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
0: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
1: ก็จะพัง
0: นอนน้อยติดต่อกันนะพังเหมือนกัน
1: อ๋อก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนน้อยช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
0: ไม่
1: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
0: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
1: ่
0: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
1: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
0: ผิด
1: สังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเรืออยู่ละ
0: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
1: ี
0: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
1: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบวยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบวยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
0: มี
1: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
0: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมอยากล้างมาเงี้ยอยากล้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดทำยังไงมันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมันนั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละ อย่างน้อยเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
1: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมคะ
0: มันแวบๆนะแวบๆแต่ไม่ได้แบบโอ้ต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะตาผมกลัว
1: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
0: ่
1: วงที
0: ่
1: ทุกข์มากๆก็ยังทำได้
0: ทำงานได้ตามปกติ
1: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
0: ก็ยังมีหัวเราะ
1: มีหัวเราะ
0: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะแล้วผมเก็ตว่าเฮ้กูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
1: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้น
0: ใช่
1: ไหม
0: มันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่วะเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่แรกทำไม่ได้นะ
1: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
0: ้
1: หัวเราะได
0: ้
1: ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
0: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขปรับ
1: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก
0: ็
1: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
0: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
1: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
0: โอ้ว่าดูน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศรีราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

รื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาว KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ทีบวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับ

0: ใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebookไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะเนี่ยครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้น
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
4: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำ

0: เยี่ยมสูงเนี่ยก็จะมีการปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
0: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
1: ก็มีทานบ้างครับ
0: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ยก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับจะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะครับจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราจะแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติตามธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและ1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราคือบน Facebook นะครับที่เพจรามา Channel นะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะฮะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้ลัดคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามา Channel นะฮะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของ Rama Channel แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่จะเห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิธีอันนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
3: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่า ปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
2: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องไห้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะเธอทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่อะไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเองไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็นเนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนให้พี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่าร่างกายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
3: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
2: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัดเต้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดมี3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟคมาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
3: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
1: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณก็มันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
0: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
1: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกเนี้ยมันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่อะค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
0: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย์
1: คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็ง

0: นะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นน้อยๆเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
1: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกอกตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้แล้วต้องเข้ารับการคัดกรอง
0: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดนะคะเรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
1: เรื่องอายุ
0: ถามเรื่องของอายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะอาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนเขาเอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
0: ์อืมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60 ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่จะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คือ อย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
1: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
0: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมีเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี้จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
0: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค่ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางทีมันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย
0: ์ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ
1: มีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่าไม่มีฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตาม ข้อบ่งชี้อะค่ะว่าทำไมฉันต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉันต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
1: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินรีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตซีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะพอไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะเอองั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนนอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแพทย์หวัดใหญ่มาเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับคุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทรูวิชั่นคุณอัญชลินนะครับวัคซีนแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันแค่หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษภัยบูรณ์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา4-5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้นี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์รอติดตามอาจารย์อยู่นะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ตุ้ยฮะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมฮะจันตุ้ยฮะ
2: อ๋อจริงไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นๆน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมฮะอาจารย์
2: ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
1: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์ไข้หวัดใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
2: เป็นครับเป็น
1: เป็นเหมือนกันนะ
2: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับเ พอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรียนสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับจับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวกัดติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนอร์เซอรี่เป็นต้นครับ
1: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
2: ครับเนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากคร
1: ับ
2: โดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
1: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
2: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับนะที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แออัดถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
1: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย์
2: จะไม่เก
1: ี่
2: ยวกัน
1: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย
2: ์หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-4 ครับทำได้เลยวันละหลายๆรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อภรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมครับออกหนึ่งท่า
0: ตัวเนี้ยค่ะในนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยค่ะอ๋อเออเพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อภรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อภรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมาหมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่สามที่สี่ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อตรวจตามนัด นะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมอะไรเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้สนุกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นพวกพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไหมคะที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงค่ะ
1: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าฮะ
0: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: okay.
0: แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆเช็คทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะ mm. เป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็13เดือนประมาณนั้น
1: อ๋อนะครับ
0: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามเลยนะคะ
1: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งเพราะว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดๆตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
2: สองสาเหตุสองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโตสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโตสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโตสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
2: ยาใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: โดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเราเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
1: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรออาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
2: ถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาโคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
1: นะฮะ
0: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะเป็นเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ย น่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
2: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานมีอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี่ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะหยดไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
1: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์อ๋อใ
2: หม่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2 อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
1: นะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่มีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
2: ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะทานกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ทุกที่คนแบบคิดว่าต้องกินแบบเที่ยง6โมงเย็นอะไรเป๊ะๆนะครับก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่ตรงเวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาถนัดไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยฮะอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย
2: ์ครับหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีคาเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่เวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกรดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะ คุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
2: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
1: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนี่ย
2: ใช
1: ่คุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4เซนติเมตร1ก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3เซนติเมตรก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำ CT เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำ CT แล้วไม่เป็นมะเร็ง หมอไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะฮะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
0: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกเนี่ยที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนใบทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบบ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือว่าหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกติดนะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกอยู่ค่ะ
1: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
2: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกครับเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาแบบเป็นคู่กันนะครับทำไมเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยครับนะกว่าวัยอื่นครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมอะดีนอยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีนอยโตนะครับแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ต้องออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราทอนซิลอะดีนอยโตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือสิ่งกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับร ราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับแล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะๆครับเพราะว่าอะดีนอยด์เป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการตีบแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับแล้วยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของพีระมิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลตอยโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดีนอยออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์คุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดดามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
2: นะฮะส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่าเยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อเลยครับ
1: ครับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
2: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ13สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ดูว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
0: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่ถ้ากลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
2: ถ้า ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มพอเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
1: ะอัน
2: น
1: ี้กำลังฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี้ครับ
2: ก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มื้อเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมื้อเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับกับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นปั๊บนะครับไปมาเอนหลังก็ได
1: ้ครับในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
0: ทานนิดเดียว
2: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
1: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางนั้นด้านจักษุนะฮะคุณพันนิพาอายุ67นะฮะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นนะฮะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
0: ถ้าหยดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องหยดเรื่อยๆแต่ถ้าหยดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะควรจะต้องเจอหมอตาน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะพอติดมันพอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักก็จะแห้งอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปิดๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
2: คาดว่าเป็นผู้ชายครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับแล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะหรือคุณหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลำต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทำให้เราช่วยทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
1: ครับถามเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงครับอาจารย์มีคนคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพ พี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
2: เป็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วฮะ
2: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากใยอาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแล้วกินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายๆท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
1: ย้ำอาหารที่กินในก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
1: ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชายังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐคิมหมอลามาสวัสดีครับ

ำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่แล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะ

ถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แหมถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้1,000กิโลแคลอรี่ทุกวัน

อนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคนั่นเองค่ะขอให้ท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมและจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Wellbeing กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Mahidol ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
2: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
2: Perfect.
0: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
0: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
2: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
0: ะ
2: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นให้สมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันค่ะตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
2: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
0: เตียงเตียงคร
2: ับ โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้ง
0: ครับ
2: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้
0: อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
2: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
0: พออยู่ในแนวราบ
2: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
0: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
2: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
0: นั่นน่ะสิ
2: อยากจะเราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์ค่ะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
0: นั่นแปลว่าก่อนที่จะ

0: สินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
1: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
0: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
1: ่
0: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่ส่งเราอะครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
0: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
1: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
0: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซ
0: ึ่
1: งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต
0: ่
1: ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหร
0: ือ
1: เคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
0: มันจะกลายเป็นเครียดไป24 ชั่วโมงครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
1: ค่ะอาจารย์
0: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีนึง
1: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
0: อ
1: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
0: อ
1: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
0: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
1: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
0: โอ้ครับ
1: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
0: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนฮะ
1: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
0: อม
1: นะคะตรงนี้ได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างแล้วค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยต
0: ื่
1: นมาฉันสบายมั้ย
0: กระ
1: ปรี้กระเป๋ามั้ยถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บ

0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหม
1: ได
0: อน
1: ้
0: ก
1: เ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ย
0: หม
1: ค
0: อ
1: รัน บ
0: ข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่ะ
1: ฮะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: แนว
0: ก
1: ต
0: ับ
1: ร
0: ไหล
1: ง
0: ่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหู
1: ครัน บ
0: ะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล่
1: นั่น
0: ค
1: แป
0: ่
1: ละ ว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไป
0: ค่ะ
1: ใช
0: จ
1: ่
0: ั
1: ไห
0: ง
1: มฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้
0: ข
1: น
0: นานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไม่พร้อม
1: อ
0: ที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจา
1: คร
0: ย์
1: ับ
0: ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎี
1: ครับ
0: รูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบ
1: ฮ
0: แบ
1: ะ
0: บนี้
1: ครับ
0: ก็ได้
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะ
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ะยะยาว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหม
1: จะ
0: อน
1: ต
0: ละ
1: กหมอน
0: แต่ถ้าความกว้างมันพออา
1: ค
0: จ
1: ร
0: า
1: ั
0: รย
1: บ
0: ์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็
1: ครับ
0: จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้น
1: อ
0: ต
1: ื
0: ่อไปได้ง่าย
1: ม
0: หมอนข้างก็สําคัญ
1: ครับ
0: หมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสําคัญ
1: ครับ
0: เวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่าย
1: ฮะ
0: การก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทําให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ย
1: คร
0: ให
1: ั
0: ้
1: บ
0: อยู่ระดับเดียวกับเชิงกราน
1: อ
0: แป
1: ื
0: ลว่าม มันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบาย
1: อ๋อ
0: เมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์
1: อ
0: ค
1: ื
0: ะ
1: ม
0: อืมม
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: ไปกว่านั้นอาจารย์คะความยาวของหมอนข้างก็
1: ครับ
0: มีส่วนสําคัญ
1: อื
0: ค่ะต่อส
1: ม
0: รีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทําให้อาจารย์อึดอัด
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์พลาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทําให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคื
1: เข้านใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับอาจารย์เต้คนเดียวมี
1: อ
0: ผ
1: ้า
0: ล
1: วเห
0: ก
1: ร
0: ับ
1: อ
0: บ
1: ฮ
0: ุ๋
1: ะ
0: มด้วย
1: อ้าว
0: บ
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ๋ม
1: ับ
0: ก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว
1: ใช
0: ่
1: ่
0: า
1: ไหม
0: เย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะ
1: อ
0: ว่
1: ๋
0: าตัว
1: อฮะ
0: ผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอน
1: ครับ
0: ผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะ
1: ฮ
0: มั
1: ะ
0: นอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับ
1: ฮะ
0: เขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจา
1: อ
0: ร
1: ๋
0: ย์
1: อ
0: มันหนักแล้วก็พอว่าห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้ออ
1: ื
0: เพราะฉะนั้น
1: ม
0: ความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พ
1: อ
0: วกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนําต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียม
0: ม
1: โ
0: ี
1: จทย์
0: ล
1: เลย
0: า
1: ครับ
0: เว
1: เนี่
0: น
1: ย
0: เจอร์
1: ลาเ
0: ใ
1: ว
0: ช่
1: น
0: ไห
1: เ
0: ม
1: ดอ
0: ค
1: ระ ์
0: แพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสี

0: เสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอ่ะหนัก
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไงครับ
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยเลยค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่น

0: กล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎ
1: ร
0: ์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพืชถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jux ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: Pet Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลองสังเกตเด็กที่บ้านดูนะครับว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามองไกลไม่ชัดชอบหยีตามองชอบดูโทรทัศน์ใกล้ๆก้มลงอ่านหนังสือใกล้ๆมองกระดานไม่ชัดอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเด็กมองเห็นไม่ชัดมีโอกาสเสี่ยงเป็นสายตาสั้นในเด็กครับแต่สำหรับเด็กที่มีสายตาสั้นมากข้างเดียวมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเพราะมีตาข้างเห็นได้ชัดคุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสังเกตลูกๆอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: สายตาสั้นเกิดจากการที่ลูกตายาวกว่าระยะโฟกัสโดยอาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์หรือเป็นผลจากพฤติกรรมที่เด็กใช้สายตามองในระยะใกล้เป็นเวลานานนอกจากภาวะสายตาสั้นยังมีภาวะสายตายาวหรือสายตาเอียงซึ่งพบได้บ่อยในช่วงอายุ 6-18 ปีหากไม่อยากให้ลูกใส่แว่นสายตาตั้งแต่ยังเล็กต้องเข้มงวดกับการดูแลโดยอย่าให้เด็กนอนอ่านหนังสือไม่ว่าจะนอนคว่ำหรือหงายเนื่องจากการนอนอ่านระยะระหว่างตากับหนังสือจะไม่ถึง 35-40 ซมซึ่งเป็นระยะโฟกัสตาอยู่ใกล้กับหนังสือมากเกินไปทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อตาเพ่งมากกว่าปกติจนอาจเกิดอาการปวดตาได้อย่าให้เด็กอ่านหนังสือหรือเล่นเกมในรถเพราะจะต้องเพ่งสายตามากกว่าปกติและการสั่นสะเทือนของรถจะทำให้สายตาล้าได้ง่ายอย่าให้เด็กเล่นวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ดูทีวีหรือวิดีโอติดต่อกันนานเกินไปควรพักสายตาเป็นระยะระยะด้วยการมองไปที่ไกลๆไม่ปรับแสงของหน้าจอจ้าจนเกินไปควรปรับให้แสงนวลพอเหมาะและมีแสงสว่างภายในห้องพอสมควรควรอาศัยแสงจากหน้าจอเพียงอย่างเดียวควรจัดให้เด็กอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่สลัวหรือจ้าจนเกินไปสนับสนุนให้เด็กออกไปเล่นกลางแจ้งบ้างอย่าปล่อยให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือดูทีวีทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอมนะครับ
3: สำหรับสายตาสั้นในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งกรรมพันธุ์และก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับไม่ถึงกับอันตรายถึงตาบอดนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลให้มีตาขี้เกียจเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นขี้เกียจได้ทั้งสองตาเลยหรือขี้เกียจแค่ข้างเดียวสำหรับตาขี้เกียจข้างเดียวอันนั้นเนี่ยจะมีผลเนี่ยเสียมากกว่าตาขี้เกียจสองข้างเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสายตาสั้นมากๆอยู่แค่ข้างเดียวทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นนะคะว่าลูกมีตาขี้เกียจอาจจะมาพบจักษุแพทย์เนี่ยได้ช้าเกินไปเพราะว่าตาขี้เกียจเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะต้องรักษาอยู่ในช่วงจำกัดด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะควรจะได้รับการตรวจตานะคะอย่างน้อยสักครั้งนึงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะเพื่อสามารถที่จะทราบได้ว่าเด็กมีตาขี้เกียจหรือไม่
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคสายตาสั้นในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณและลูกๆคุณครับ
0: 3 minute talk

0: สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
1: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
2: ใช่ค่ะน้องโอม
1: แล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอี
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: หนื่อยมากเลยครับ
1: มีอะไรกินบ้างครับ
2: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่ะดูสิลูก
1: ชอบครับ
2: นี่มินชอบไหมแตงโมดีกว่าของโปรดใคร
0: โปรดกินเลย

0: เลยคุณชอบใช่ไหมลูก
1: หิวสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่เนี่ยค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่ายๆเย้ห่าวเทเลยครับน้ำไหมคะดินน้ำอะไรดี
3: น้ำอันนี้
0: สำหรับคนเหนื่อยดินเช็ค
3: น้ำกระป๋อง
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
4: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
5: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
5: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กหยิบทานง่ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
4: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยนั่นก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก
0: ็
4: คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
0: ใช่เหมือนภูมิใจด้วยเนาะใช่แล้วก็แฮปปี้ว่าฝีมือตัวเอง
4: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: จาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะครับใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้องครับปกติใช
1: ่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
2: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกจะมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาในที่
2: ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการแค่ความครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
2: อ๋อมันสนุกอีตรงความ
0: ด้วย
2: นะเน
0: า
2: ะ
0: น้องเล่นด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
2: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
2: เชื่อมด้วยมั
0: สตาร์ดเรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
2: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
1: คือเวลาที่เราไปซื้อ

0: สลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยก็คือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็เวเนก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
1: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก
0: ็
1: เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้
1: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปเราก็ทำเองที่บ้านได้เลย
2: ง่ายมาก
1: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสล
1: ั
2: ดจะง่ายขนาดนี
1: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยตึงให้อีกรอบนึงโอเคลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจตรงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
1: า
2: ะ
1: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
1: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสันจาให้หน่อยครับ
0: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสันจาเนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
2: อ๋อได้เลย
0: ใช่แล้วก็วันจานก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
2: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะ
0: ยัง
2: ไม่ใส่น้ำสลัด
0: เพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
2: ไม่ค่อย
0: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
1: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
0: ่
1: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
0: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆก็ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เคลียร์ทิ้งเลยตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: ผู้
0: ใหญ
1: ่
0: บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีอีกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
1: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
2: ดีค่ะ
1: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่คือน้ำเย็นเราสไลซ์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำกลิ่นฉุนหายไปล้าง2น้ำครับ
2: เ
1: ทน้ำออกน้ำที่3ใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
2: ก็คือไอ้พวกกลิ่นฉุนอะไรมัน
1: ออกไปครับออกไป
2: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
0: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำกระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
1: อ
0: ะไรเป็นต้น
2: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้เลย
0: น้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
1: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
0: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
1: หรอครับ
2: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
1: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
0: น
1: ี่
0: เลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่โทมาโต้
2: เล็กๆ
0: ลูกเล็กๆค่ะ ะคะมันจะอร่อยกว่า
2: อ๋อใช่อร่อยกว่าเยอะ
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
1: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
2: กลิ่นใช่ค่ะอยู่ที่กลิ่น
1: จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชันในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
2: ค่ะอ
1: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
0: ล่างสุด
2: ที่หนักๆหน่อย
1: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที่
2: แผ่นถั่วเลย
1: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
2: ใส่แค่ไหนก็ได้
1: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตให้
2: หลายสีสลับกันจะสวยๆด้วยเนาะ
1: ใช่
0: พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
1: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
1: ครับคุณแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะหมอ
1: พิเศษนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
1: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
1: ครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงก
0: ็ก็ไม่น้อยเลยนะครับ
2: มันจะเขย่าได้ค่ะมันแน่นมัน
1: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอา
2: อ
1: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
0: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเราคุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไหมหรือยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
0: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
1: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะ
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆ
0: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะเพิ่มโปรตีนเขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างหนีรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วย
0: มัสตาร์ดโอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
0: นะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหม
1: คะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนๆเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติเช่นน้ำตาลจากผลไม้

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: เนยถั่วแล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
2: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
2: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆถอน
2: มาก
1: ใช่
0: ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้คร
1: ับ จริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราแม่เขาทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่มั้ยคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่ครึ่งนึงกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได
1: ้นะ
0: ใช่ครับโอเคคุณหมอ
1: เอาครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ
0: ครึ่งนึงของอะไรก็ดีครับคุณหมอ

0: ครับ
1: อันนี้เชฟกล้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อร่อยแน่นอนนะคะคนมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: จากสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทั้งด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้ Mahidol Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
1: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
1: ครับ
0: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
1: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยค
2: ่ะขอบคุณเช่นกัน
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บ๊วยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
4: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ครับ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจะบุคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมถึงไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมอ่ะหรือว่ายกเหล็กแล้วบวยยกและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอเรียนเชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: แรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมตครับ
0: แมต MAT
1: แมตครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
0: ชื่อมันก็คือทักษะคือการรีฟอร์มใหม่
1: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
0: กล้ามฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือคาร์ดิแรกครับ
0: คาร์ดิแรกเหมือนรถยนต์เลย
1: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
0: ์คาร์ดิแรกแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วอ่ะหลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
1: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
0: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างเงี้ยครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
0: ีนี้ถามคุณนานิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องเยอะเลยครับ
0: จริงป่ะครับ
1: จริงครับ
0: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ปรับเยอะเลยเหรอ
1: ปรับเยอะเลยครับ
0: แต่ว่าพิลาทิสช่วยได
1: ้ช่วยได้ครับ
0: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได
1: ้ผมสอนได้ครับแน่นอน
0: สุดยอดครับคุณผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ

0: นะครับซึ่งมันจะไม่ flexible นะครับมันเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ
1: ครับพอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
0: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
1: ้
0: นะครับ
1: มีอะไรต้องแก้ครับ
0: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกคือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
1: low back
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมา support ในส่วนของ
1: ห
0: ลังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
1: ับ
0: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
1: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
0: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
1: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
0: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
1: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้นะ
0: ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
1: สามารถแตะนี้ได้เลย
0: ใช่จากนั้นคุณบวยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้านะครับ3 9
1: เดินยังไงครับ
0: เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
1: โอเคครับแล้วก็ต่อครับ
0: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะครับท
1: ่
0: าแพลงมาโอเคเงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้น1ข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูลดาวน์นะครับยกขาขึ้น1ข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
1: โอ้ตึง
0: หนึ่งข้าง
1: ตึงข้างหนึ่งขา
0: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับ ย
1: ื
0: ดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกร็งใช่ช้าไว้ครับ
1: โอ้โหหนักมากเป็นอะไรเร็วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ใน alignment นะครับหรือท่วงท่าหลังไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการ control core นะครับแล้วก็ control pelvic stability
1: ครับท่าต่อไปครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
1: ไหนเขาอยู่ไหนฮะ
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศ
1: เลย
0: นั่งเครื่องมาเยอรมันเยอรมัน
1: ดูรายการมีเซอร์ไพรส
0: ์โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
1: 100ครั้ง
0: 100ครั้งครับเป็นท่าที่เราstrengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทิร์บท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอเข่าไว้งอเข่าไว้คุณบัวงอเข่า
1: อาจารย์ราช่วยเ
0: ซ็นงอเข่าไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเหนือลำตัวนะครับจากนั้นคุณบัวค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
1: ไม่ได้เกิดขึ้นลงเหนือซะด้วยดีแล้วไปเขาดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบัวครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาออกไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
1: ยืดขาได้สบายเลยไม่หมวนก้น
0: ไม่หมวนท้อง
1: ใช
0: ่แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้นโอเคแล้วเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
1: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
1: ผมได้1ถึง100โอเคมาคร
0: ับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็จะช้าครับอีกท่านี้ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยท่าหนึ่งคือท่า สวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำ

0: สวอนแบ็
1: คสวอนก็คือหงส์นั่นเอง
0: หงส์ครับ
1: สุดยอด
0: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
1: ้
0: เป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
1: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ lower back มากเกินไป
1: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่หน้าขา
0: หน้าขากับก้นเอาไว้
1: ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
1: 6-8 ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
1: โอเค
0: โอเค2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายจอกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยครับมันก็จะ
1: ไม่
0: ฟ
1: ิ
0: ลไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
1: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีเลยรู้สึกตึงมัน
0: ดีเลยครับ
1: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: ตอนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสับสนมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการ
0: ครับ
1: นอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันนั่นด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูกสุข
0: ลักษณะถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคตรงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนคุณจะนอนแบบนี้นะ
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของ single leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขา
0: okay.
1: งอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับ
0: กด
1: ไว้แล้วค่อยๆเกร็งต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: oh.
1: นี่โอเคเกร็งต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาไปจะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการงอใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานแหละครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับ
0: โอ้
1: พร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นกันด้วยฝั่งน
1: ี้ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น4

0: ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วด
1: หลังไปในตัวด้วยก็คือ
2: ชื่อท่ามันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: แล้วก
1: ็โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบอยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไป
0: นะมีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: โอ้โหนี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบอยค่อยๆโรอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบอยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมครับมาโอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบอยดีขึ้นนะครับปลายเท้าให
0: ้เลยกึ่งกลางนะผมว่ามันได้สติ
1: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
0: โอ้โหสบายสบายขึ้นเยอะเลย
1: ไปครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางครับ
0: หุ้ยทีที่2ทีแรกต้องคนละโลกกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: มันรู้สึกสบาย
1: รู้สึกสบายที่หลังใช่มั้ยครับ
0: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
1: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการอาร์ติคูเลตสปาย
0: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลคเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลคเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแล
1: คเนี่ยคาดิแลค
0: แล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณนาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตมาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้ว
0: สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่ 2-3 ครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นมาเรียบร้อยแล้วมาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้วก็มาคาดิแลคไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำนะคร
0: ับงั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: catwalk over ครับ
0: catwalk over
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นเดินแบบเนี่ยครับ
1: แนวเดิน
0: catwalk over
1: ใช่โอเค
0: ใช่ครับครับ
1: เริ่มจากนะครับเราก็
0: คุณนานาไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสกรูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความแข็งแรงของหัวไหล
0: ่
1: นะครับหน้าท้องหลังจึงยืดดึงกลับ
2: โอ้ครับช้าๆ

0: ีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เล่นเพื่ออะไรครับ
1: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นนะครับ
0: วันนี้คุณผู้ชม

0: ตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมก็รู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับแล้วกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน นี้
0: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจน

0: ยินดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
1: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู่
4: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
3: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
4: ครับ
3: ค่ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
4: ครับ
3: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
4: ่
3: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
4: ๆครับ
3: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
4: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์นิ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
5: ครับ
4: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
6: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
7: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2สุดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
8: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพลาร์หงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลา

0: อารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์ครื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัว
0: อย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพต้องมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายใน

0: ภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
1: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับคุณ
1: แ
2: ม
1: ่โอ้ยกำลังทำงานเลย
2: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
1: อ่ะก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
2: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบสาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
1: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
2: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
1: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
2: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
1: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
2: ๆไม่ครับ
1: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
2: ึงชีวิตได้ครับ
1: ทุกวินาที
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
2: ต้นๆเลยครับ
1: ห้ามประมาท
2: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
1: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
2: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
1: บ
2: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
1: า
2: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
1: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้เราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็ได้
1: ครับเพื่อที่เป็นการที
0: ่คุยไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้
0: เร
2: ื่อง
0: ครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยครับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่สนามบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: ร
0: ัก
1: ษาใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังตอนแรกนึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบด้วย
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับ การระบายอากาศสะพานไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมาก
1: ครับ
0: แต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้ครับ
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่ว
1: ตะกั่ว
0: ใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะ
1: ครับผม
0: มันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช
0: ่วิธีการนะครับ

0: ครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
0: แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่อ
0: ากาศมันปลอดโปร่ง
1: ใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับผม
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้จะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
1: ครับ
0: ขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
2: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเคลฟเก็บ
3: อาการ
2: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกหาวพอดี
3: แล้วเวลาโดนถ้าถือว่าเราโดนดูดเลยมาก
2: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนาน
4: ๆวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคลียร์สายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งๆล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
0: โอ้โหห้องเริ่มเลย
1: ครับผม
0: นี่แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
1: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
0: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
1: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็เป็นล้านครับ
0: เป็นล้าน
1: เลย
0: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
1: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
0: ถุงมือ
1: กันไฟ
0: ถนนกันไฟ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานอันนี้ไม่เครียดหรอพี
1: ่
0: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
0: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
1: ครับ
0: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
1: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
1: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: แต่การป้องกันไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับ
0: เราก็ไม่ถนัด
1: เราก็ไม่ถนัด
0: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
1: ใช่ครับ
0: ไปทำงานตึกนี
1: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
0: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
1: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
0: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่ควรดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ

0: ายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์บัณฑภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
1: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
0: ่
1: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
0: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
1: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึง
0: นะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
1: ใช
0: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
1: ๆใช
0: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
1: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยอยู่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียก
1: ๆ
0: ก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบเนี้ยบางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อัน
0: นี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะ

0: เพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
1: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
1: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
0: ส่วนไหมครับก็ต้องมีการ
1: กดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
0: ใช่
1: แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย คุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
0: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
1: ค
0: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
1: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
0: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
1: า
0: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
0: ๆ
1: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
0: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วย
0: ข
1: อบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควร
1: ที่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
3: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
1: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลามิเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
4: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
3: ก็มีนะครับ
1: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
4: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
1: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
4: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะ

0: วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียงส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกที่เราได้ยินกันมายาวนานมากๆเรื่องนี้เคยถูกลดความสำคัญไปนะครับเราหมอไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงก็หายจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาครับโรคนี้สร้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ป่วยและสร้างผลกระทบกับคนที่ดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไข้เลือดออกมือ2น่าจะเคยเห็นจากการที่เขาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้พบหมอรามาอบอุ่นฮะเรามีอาจารย์2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเลยฮะท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์สุครับนะฮะสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวยท่านหนึ่งนะฮะไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หยกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
0: ับวันนี้อบอุ่นสำหรับรายการนี้นะ
1: ปกติมีกันสอง
0: คนคุยกันสองคนชั่วโมงเลยอาจารย์ปกติแต่วันนี้เรามีสามคนอะไรนะ
1: เบื่อไหม
0: ยังไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อโอเค
0: ผมยังไม่เบื่อการทำงานนี้นะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้บอกเป็นใน
0: บอกเป็นในนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเริ่มต้นหน่อยเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยที่เราดีนกันมาต่อเนื่องณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไง
1: ค่ะจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขอย่างสม่ำเสมอนะจริงๆแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เคสมันไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงนะเอาตัวเลขเอาของปีที่แล้วก่อนละกันนะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณแสนรายนะคะเสียชีวิตประมาณร้อยกว่าราย
0: ก็ถือว่าเสียชีวิต

0: ไม่ถือว่าน้อยไหม
1: ถ้าคิดว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือ1ในพัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องแหละแต่ละวันคิดว่าเอ๊ะมันเยอะหรือมันน้อยอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณสักกรกฎาคมสัก7เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 25,000 นะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วประมาณ29รายนะคะอัตราการเสียชีวิตยังประมาณใกล้ๆเดิมอยู่ประมาณ 0.1% หรือประมาณ1ในพันนะคะ
0: แต่ว่าอัตราการติดเชื้อเหมือนจะน้อยลงไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆอาจจะบอกยากเพราะว่านี่เข้าฤดูฝนละมันอาจจะไอ้ช่วงแรกอาจจะยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากนี้แล้วพีคมันจะขึ้นไหมจำนวนเคสมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมทั้งปีจะประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูจำนวนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะน้อยหรือเปล่า1ในพันนะแต่ถ้าบางทีเราจะเทียบกับโรคที่เราคุ้นเคยเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วกันไข้หวัดใหญ่บางทีทั้งปีดูจะเหมือนเยอะเช่นหลักหลายแสนรายนะคะแต่ว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะ10เท่าเลย
0: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออก
1: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกเพราะนั้นคือจำนวนเคสอาจจะเยอะแต่จำนวนที่ตายน้อยกว่าพอหารกันมาแล้วเนี่ยการเป็นอัตราตายที่ดูน้อยกว่าไข้เลือดออกนะคะอันนี้อาจจะดูให้เห็นภาพที่ง่ายกว่าว่าการตายจากไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่อันนี้ของประเทศไทยนะประมาณ10เท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่เพิ่งวางใจนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงพีค
1: ใช่เราต้องติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆมาถ้าใครสนใจก็ไปตามติดตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดถามถึงความรุนแรงครับอาจารย์ความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยวันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันรุนแรงขึ้นไหมหรือจริงมันรุนแรงมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆมันก็อาจจะรุนแรงมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างคือความเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเช่นปัจจุบันเราก็พอรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเรารู้ว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่
1: หรือเป็นจากผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีการเก็บสถิติเยอะขึ้นทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรงมีอะไรบ้างหรือรวมถึงตัวสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ของไข้เลือดออกเองเพราะว่าเรามีการทำละเอียดมากขึ้นว่าเอ๊ะเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์2หรือเปล่าที่อาจจะทำให้เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานวิจัยมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างคือความเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรง
0: ครับซึ่งนี่เดี๋ยวมีจอบลึกกันแน่นอนครับใครที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบ้างมีคนไม่เสี่ยงไหม
1: จริงๆถ้าเสี่ยงนะทุกคนคือความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิทธิ์โดนยุงกัดยุงอาจจะมีสิทธิ์มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายุงตัวนั้นมันมีหรือเปล่าเราจะโดนกัดเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าพูดแค่ว่าใครเสี่ยงบ้างจะเป็นไข้เลือดออกจริงๆเราทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือเราเรียกว่าแหล่งที่มีความชุกของโรคเป็นแหล่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกเยอะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะพูดว่าใครเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรครุนแรงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึง
0: ครับซึ่งใครเสี่ยงสูงที่รุนแรงครับอาจารย์
2: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับอีกกลุ่มนึงคือคนอ้วนนะครับจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน
1: แข็งก็ไม่อ้วนนะแข็งก็ไม่อ้วน
2: ก็คือกลายเป็นว่ากลุ่มนี้อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีแต่ถ้าเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะรุนแรงได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วติดรอบ2หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปก็อาจจะทำให้โรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับพวกโรคหัวใจเบาหวานแบบนี้การติดไข้เลือดออกเนี่ยมันยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมไหมเกี่ยวไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นเบาหวานเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากในตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตกปริมาณเลือดหายไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะรุนแรงครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดติดก็มีโอกาสหนักกว่าคนแข็งแรงทั่วไป
2: ใช่
0: ไหมครับนอกจากไข้เลือดออกอาจารย์ครับสถานการณ์ตอนนี้มีโรคไหนที่น่ากังวลอีกบ้าง
1: ก็จริงๆตอนนี้ก็มีหลายโรคนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในโรคที่อาจจะเจอเยอะมากขึ้นในช่วงหน้าฝนแต่จริงเราก็เจอได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ
1: ่ISV หรือบางทีถ้าหน้าฝนก็จะมีอีกประเด็นที่เราชอบคุยกันคือโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีฉี่หนูที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคมือเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่โรคอะไรเอ่ยที่จะมากับน้ำท่วมอีกประเด็นนึง
0: ไอ้โรคน้ำกัดเท้านี่มันเป็นโรคใช่ไหมอาจารย์
1: จริงๆมันเป็นโรค
0: ผมเคยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆไงทุกวันนี้เขาก็ใช้โฆษณา
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อไงอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ติดเชื้อก็ได้เหมือนกัน
1: ติดเชื้อก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะน้ำก็สกปรกมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆบางส่วนนึงก็จะเป็นติดเชื้อได้
0: เหมือนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสนุกของโรคเนาะมันมาแบบมันมาเยอะมาก
1: เพราะว่าอากาศมันกำลังเหมาะด้วยมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ดี
0: ครับ โอเคเกริ่นประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าคำถามในทีมงานเตรียมมาให้สำหรับประมาณ2ชั่วโมงอาจารย
1: ์
0: นะเราจะพยายามให้อยู่ภายในชั่วโมงเดียวให้ได้นะครับเริ่มต้นติดตามเลยครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเราดูสถิติแบบเป็นตัวเลขกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เฉพาะที่นี่นะที่นครราชสีมาเนี่ยเตือนประชาชนขอให้ป้องกันตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดโดยการทากันยุงเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันโรคเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแรกเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะครับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยนำโดยยุงลายเนี่ยทำได้3โรคได้3โรคเลยคือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะครับสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่9นะฮะระหว่าง1มกราคมถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมไปแล้ว495รายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นไข้ที่สูงเนี่ยเกิน 39-40 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรมาซื้อยารับประทานเองนะครับรายละเอียดตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงการระบาดออกแต่ละปีนะฮะปัจจัยอะไรที่มันมีผลบ้างว่าปีนี้ระบาดเยอะปีนี้ระบาดน้อย
1: จริงๆก็อาจจะบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะอย่างเช่นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดได้ดีหรือว่าการแพร่พันธุ์ของเชื้อเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวยุงเองที่ก็มีคนพยายามศึกษานะว่าตัวยุงเองมันก็มีการคล้ายๆกับว่าปรับตัวหรือการกลายพันธุ์เราจะเคยได้ยินว่ายุงก็แบบดื้อยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปก็ไม่ตายอย่างเงี้ยหรือว่ายุงกัดทั้งวันทั้งคืนได้ไม่สมัยก่อนเราคิดว่ายุงลายกัดเฉพาะกลางวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไข่มันจริงๆแล้วมันทนมากนะไข่มันบางทีน้ำแห้งไปแล้วยังอยู่พอน้ำกลับมาอีกทีมันก็ฟื้นได้อีกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันวิวัฒนาการ
1: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวยุงเองเขาก็มีการปรับสภาพชีวิตเขาเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดเพราะนั้นก็ทั้งตัวสภาพอากาศเองตัวยุงเองที่มีการปรับตัวรวมถึงพวกเราเองที่รวมถึงคล้ายพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็มีเอาท์ดอร์มากขึ้นมีเอาติ้งไปเที่ยวอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นปัจจัยเสริมรวมกันที่ทำให้ทำไมบางทีโรคระบาดหรือโรคบางอย่างหรือไข้เลือดออกเองมันก็ยังเป็นเคสที่เราเจอได้อยู่รวมถึงบางทีก็อาจจะเยอะขึ้นบางปีระบาดหลายแสนเลยด้วยซ้ำ
0: ค่ะเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ายุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ไหมคร
1: ับยุงลายอยู
0: ่ยุงลายทุกตัวมีเชื้อไข้เลือดออกไหมครับอาจารย
1: ์ไม่ทุกหรอกแต่ว่ามันก็คือบางตัว
0: บางตัว
1: แล้วมันก็ส่งต่อกันได้แม่ก็ไปลูกได้อะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราอยากรู้มันคงไม่ทุกตัวอยู่แล้วเช่นยุงมี10ล้านตัวเงี้ยมันคงไม่ได้ทุกตัว
0: อ๋อแล้วเชื้อมาจากไหนอาจารย์มันมาจาก
1: มันก็คืออ
0: ยู่ใน
1: วงจรชีวิตของยุงอ่ะมันก็ตั้งต้นจากคือมันเป็นวงจรตั้งต้นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกก่
0: อ
1: นคนที่นั้นที่มีไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะมีไวรัสล่องลอยอยู่ในตัวโดยเฉพาะในช่วง 3-4 วันแรก
0: ครับ
1: ยุงตัวแรกมากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกช่วงที่เขามีไวรัสอยู่ในเลือดอ่ะเพราะนั้นยุงตัวที่1รับไปยุงตัวที่1รับไปแล้วก็จะมีวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็จะมีไวรัสแบ่งตัวอยู่แล้วยุงเนี่ยก็จะไปกัดคนที่2
0: ครับ
1: แล้วก็ยุงตัว2 3 4ก็อาจจะมากัดคนไปเรื่อยๆมันก็
0: เกิดเป็นวงจรขึ้นมาม
1: ีเรื่อยๆไวรัสอยู่ในยุงไปเรื่อย
0: ๆค่ะใจอดาบผมนะยุงมันป่วยไหม
1: การที่ยุงจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคได้หรือสัตว์อะไรก็ตามหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยมันต้องไม่ป่วย
0: อาจารย์ตอบได้อ่ะสุดยอดนี่ผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ย
1: คือมันมาแล้ว
0: เรียกมาแล้วคือมันเป็นพาหะน่าเพราะว่าเป็นพาหะอาการไม่แสดงที่ตัวมัน
1: ถูกมันคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้วแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการเป็นพาหะของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยตัวมันต้องไม่ป่วย
0: ครับ
1: เพื่อจะแพร่เชื้อเพราะมันถ้ามันป่วยปุ๊บมันตายไงถ้ามันตายมันก็ไม่ได้เป็นพาหะมันก็เป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได
0: ้ครับคราวนี้ตัวไวรัสที่มันทำให้เราเป็นโรคมันคืออะไรครับตัว
1: ก็คือชื่อไวรัสเดงกี
0: ครับ
1: หรือเขาเรียกภาษาไทยก็ไวรัสไข้เลือดออกนั่นแหละประมาณนี้นะคะ
0: เดงกีนี่มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์
1: ก็มีถ้าเราแบ่งเป็นสายพันธุ์มันก็มี4สายพันธุ์ก็เรียกตามตัวเลขเลย1 2 3 4
0: เขาขี้เกียจตั้งชื่อเหรออาจารย
1: ์ก็ประมาณนั้นถึงตั้งไปก็จำไม่ได้อ่ะ
0: เดงกี1 2 3แต่ว่า
1: สายพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์1
1: สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ซึ่งต่างกันแต่ละตัว
1: ก็มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแล้วก็การลงลึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรู้แต่ว่าในแง่ของการวิจัยก็จะมีความจำเป็นต้องรู้ในแง่ของการพัฒนายาและพัฒนาวัคซีนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องรู้นะคะ
0: คราวนี้ในการที่สมมติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นไข้เลือดออกครับมันจะมีอาการช่วงแรกยังไงบ้างบางครั้งเวลาเราโดนกัดเนี่ยเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
1: แต่
0: ถ้าเกิดเราตกมัน
1: อ
0: ่ะทันไหมอาจารย์ ถ้าเกิดมันจิ้มไปแล้ว
1: เพราะจิ้มไปแล้วอาจจะยาก
0: จิ้มไปแล้วคือ
1: เชื้อมันก็จะปล่อยจากน้ำลายต่อมน้ำลายมันก็คือเข้าไปในเราแล้ว

0: แต่ถ้าตกก่อนนิดนึง
1: ครับ
0: ก่อนจิ้มอาจจะทัน
1: โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนยุงลายกัดแล้วเรากังวลอย่างเงี้ยแล้วสังเกตอาการได้ยังไงบ้างว่าอันเนี้ยเสี่ยงแล้วที่มันจะเป็น
0: ก็หลักๆก็คือต้องมีไข้นะคะแล้วก็ไม่จะเป็นไข้สูงลอยไข้สูงลอยแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วกินพาราอาจจะไม่ลงอย่างบางโรคเนี่ยกินพาราอาจจะลงแล้วขึ้นใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นไข้อาจจะเป็นไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบเช่นปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเพลียเมื่อเทียบกับอาการของหวัดที่จะไม่ค่อยมีเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยอาจจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะก็รวมถึงไปปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่าเรามีความกังวลแล้วเรารู้สึกว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถตรวจทราบเลยไหมครับว่าอาจจะมีเชื้อของไข้เลือดออก
0: ได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อต้องเจาะเลือดแล้วก็มีทำเทสได้สมัยนี้ก็คือมีเทสที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี2เทสเทสนึงก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ว่าความไวอาจจะไม่เท่าอีกเทสนึงที่เราเรียกว่า PCR วิธี PCR เนี่ยอาจจะได้ยินคุ้นตอนโควิดนะก็เป็นวิธี PCR แบบเหมือนคล้ายๆโควิดหลักการเดียวกันก็จะไวกว่าราคาแพงกว่ามันเดี๋ยวนี้เราก็ตรวจได้ง่ายขึ้นไปโรงพยาบาลถ้าคุณหมอสงสัยเขาก็จะต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได
1: ้นะคะแต่ว่าตัวไข้เลือดออกเรายังไม่มีแบบ ATK เทสอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถ้าซื้อหาไปเองตามตู้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีโอเคเพราะมันต้องเกี่ยวกับเลือด
0: ใช่แล้วเราก็อยากให้ ATK เนี่ยจริงๆมันก็แม่นยำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตรวจที่ไม่ใช่ ATK มันก็จะแม่นยำกว่า
1: ครับอาจารย์ครับบางทีเวลาแคนป่วยเนี่ยหรือว่าคนอื่นป่วยเนี่ยมันจะมีอาการปวดต่างๆตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะแก้ปัญหาด้วยการกินยาแก้ปวดพวกเอนเซตอันนี้สำหรับไข้เลือดออกทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะคะคือถ้าเป็นพาราธรรมดาเนี่ยก็คือได้แต่อย่างที่บอกคือบางคนก็เอ๊ะมันไม่ลงอ่ะอยากจะเอายาแรงกว่าปกติแล้วก็ไปยากลุ่มเอนเซตหมายถึงยาแก้ปวดวาแซกซอนที่รุนแรงได้ก็จะเป็นข้อห้ามว่าถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่แนะนำหรือเป็นข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้ยากลุ่มเอนเซตนะคะ
1: คราวนี้สมมติถ้าเกิดติดไข้เลือดออกจริงแล้วมันมีช่วงอันตรายของมันไหมครับคือระยะการป่วยมันอาการมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงเฉียบพลันที่บอกไปแล้วนะคะช่วงระยะอันตรายที่ควรต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือช่วงสัก 4-5 วันถึง7วันก็จะเป็นช่วงที่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดภาวะช็อกอาจจะเกิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดก็คือบางคนมีการรั่วของพลาสมาออกไปเกิดความดันตกเกิดไข้เลือดออกเกิดเลือดออกได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือ4-7วันงั้นถ้าใครไม่เกิดช่วงนี้ก็ดีไปก็หมายว่ารอดพ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมีช่วงนี้นะบางคนอาจจะไม่มีภาวะนี้ก็ได้ภาวะวิกฤตนี้ก็ได้ก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลยแต่บางคนเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เกิดช็อกตามมาได้
1: มันจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบางพอมาถึงช่วงนี้ไข้มันจะลด
0: ใช่ก็เป็นช่วงไข้ลด
1: ไข้ลดมันก็ใจฟูเลยว่าจะหายแล้ว
0: แต่ก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังมันก็ในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นข้อดีมั้งที่พอไข้ลดปุ๊บ ก็เป็นช่วงที่ทำให้แพทย์ต้องรู้ว่าเราต้องเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรก็ดีไป
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอะไรก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: โอเคเมื่อกี้อาจารย์โสเกริ่นมาแล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นกับไข้เลือดออกด้วยนะฮะนี่ถามอาจารย์หยงไหม
2: ครับ
1: ที่บอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากไข้เลือดออกอย่างเช่นยังไงบ้าง
2: ครับก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปว่าคือตัวพลาสมาก็คือตัวเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมันอาจจะแทรกตัวออกไปจากการรั่วของหลอดเลือดได้คือตัวเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษชนิดนึงคือมันทำให้ความคงตัวของหลอดเลือดนี่มันเสียไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยหลอดเลือดต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดของเราเน
1: ี่ยอยู่ในหลอด
2: ภายใน
0: มันเป
1: ็
0: นท่อน้ำ
2: แต่พอท่อมันรั่วเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรเลือดที่อยู่จริงๆเนี่ยมันลดต่ำลงและหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความดันตกเพราะปริมาตรเลือดที่แท้จริงเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นรั่วไปอยู่ข้างนอกท่อไปหมดนี้นะฮะซึ่งถ้ารุนแรงมากจริงๆก็จะมีภาวะช็อกภาวะช็อกก็คือความดันนี้ตกมากจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาของการอย่างเช่นไตวายตับวายหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออันนี้ก็จะน่ากลัวมากอีกอันนึงก็คือเกล็ดเลือดเขาจะต่ำในคนไข้กลุ่มนี้เพราะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยอย่างบางคนก็ไปเจอเอนเซตเข้าไปอีกก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกซึ่งเลือดออกที่ว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในทางเดินอาหารก็ได้หรืออวัยวะภายในใดๆรวมถึงสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการที่ความดันตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงเข้าไปอีก
1: ครับเอนเซตมันไปกระตุ้นเหรอครับมันไปทำอะไรครับ
2: ตัวเอนเซตทำให้เกิดการทำงานของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติไปนะครับไปถึงแทนที่มันจะมีหน้าที่ในการทำให้เลือดมันหยุดได้ปกติมันก็สูญเสียการทำงานนี้ไปมันก็ยิ่ง

0: ทำให้เสริมการปัญหาที่มีเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าตัวไวรัสตัวนี้มันทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมถูกไหมไง
2: มันมี2กลไกเนาะ
0: ก็คือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้รั่วไปแต่ส่วนหนึ่งเกล็ดเลือดต่ำก็ทำให้เลือดออกเหมือนกัน
1: เกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดเกล็ดเลือดเยอะคือเลือดจะไม่
0: หยุดง่าย
1: หยุดง่าย
0: ที่เลือดออกมันก็จะหยุดง่าย
1: ครับ
0: เหมือนโดนมีดบาดอะไรเงี้ยนะเลือดก็หยุดง่ายแต่ถ้าเกล็ดเลือดต่ำก็จะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยมีเลือดออกมาบางคนก็เห็นคนโบราณเห็นอย่างนั้นก็คงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออก
1: ผมคงจะถามว่าใครเป็นคนตั้งชื่อ
2: เพราะว่ามันจะมีเลือดออกแบบสองแบบคือเลือดออกแบบชัดๆเลยเช่นถ่ายเลือดหรือว่าบางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็ประจำเดือนเยอะผิดปกติเน
1: ี่
2: ยค่ะไก่เลือดออกอันนี้คือจะเป็นจุดเลือดออกตามตัว
1: คือออกเห็นผิวหนังเลย
0: เป็นจุดๆจ้ำ
2: แ
0: ขนอะไรอย่
2: าง
0: เง
2: ี้ยแค่เลือดออก
1: แต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจแต่ผิวหนังเนี่ยจริงมันก็คือด้านในก็ด้วยเหมือนกัน
0: ก็มีได้
2: คนถ่ายเป็นเลือดก็มี
1: ซึ่งพอเลือดมันหลุดออกไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้เลือดมันน้อยอย่างเงี้ย
0: ครับปริมาณเลือดที่อยู่ในท่อมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
1: ครับอาจารย์จอดลึกอีกนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถเป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดมาตอนแรกว่าที่มีภาวะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงรุนแรงได้มากขึ้นขนาดไหน
0: คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะแย่ลงนะครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือไข้เลือดออกเองเนี่ยทำให้คนที่มีโรคประจำตัวเหล่านั้นเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะติดรุนแรงคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้มากกว่า คนอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็เลยเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ครับทำได้แค่เฝ้าระวังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสมมติถ้าเกิดคนกลุ่มเสี่ยงเนี้ยเป็นแล้วตรวจเร็ว
0: ก็คงต้องอาจจะต้องเกริ่นถึงเรื่องของวัคซีนด้วยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยุงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเลี่ยงยากจริงๆเราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะครับง
1: ั้
0: นวิธีป้องกันก็อาจจะต้องพูดคุยถึงเรื่องวัคซีนอยู่บ้างครับ
1: ครับช่วงที่ผมศึกษาเรื่องไข้เลือดออกอาจารย์บางทีผมมีแบบฟิลแบบโรคจิตเหมือนกันคือเวลายุงกัดยุงอะไรวะ
2: ส่องไม่ทันหลอกมันไปแล้ว
1: ส่องอยู่อะอะไรแล้วถ้าเกิดขามันละลายผมจะตกใจแล้วก็ตกก็ไม่ทันอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่
1: เออ
2: คือถ้าให้เลือกระหว่างส่องกับตกตกก่อน
1: ตกก่อนแต่ถ้าตกปุ๊บมันจะบี้ไปแล้วไงจะส่องไม่เห็น
2: แต่ตกก่อนมันจะจิ้มมันจะจิ้มเอาต่อมน้ำลายแล้วเชื้อมันก็จะไปแล้ว
1: โอเคนะครับอันนี้ถามอาจารย์สวนนิดนึงว่าอย่างคนที่เป็นไข้เลือดออกที่เราไม่ได้มี
2: ให้มียาแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มี
1: มันยังไม่สำเร็จออกมาย
2: ังไม่สำเร็จออกมาเพราะนั้นการรักษาคือเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจารย์หยงพูดไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากในการที่จะต้องรักษาถ้าโรคไหนมียาฆ่าไวรัสโดยตรงมันก็ง่ายถูกไหมวินิจฉัยปุ๊บอ่ะกินยาไปแจกยาไปน
1: ั่
2: นคือความยากที่มันไม่มียาจำเพาะ
1: ครับ
2: นะคะ
1: ไข้เลือดออกผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามีเคสต่างๆถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็กรณีของคุณปอทฤษฎีที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์หยงบอกว่าคนที่อาจจะสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากแต่กับกรณีล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจเหมือนกันกับข่าวนี้ฮะคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันคนนี้แคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกๆตอนแรกเนี่ยที่คุณกุ้งบอกแล้วก็เหมือนกับผ่านมาหลายเดือนจนถึงเกือบปีแล้วก็ทราบข่าวอีกทีนึงคือเสียชีวิตนะครับ1มิถุนายนครับตอนตี3ในคุณกุ้งสุธิราชนะครับนักแสดงแล้วก็ลิเกชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการจากไปของคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ลิเกสาวชื่อดังนะครับเป็นน้องสาวของคุณกุ้งหลังจากรักษาตัวไข้เลือดออกเนี่ยนานเป็นปีนะครับก็บอกว่าวันนี้ถึงวันที่ต้องเอ่ยคำลาจริงๆมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้วหนูคือดวงใจของพ่อของแม่และของพี่นะครับก็เสียดายที่มีเวลาน้อยมากๆแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมกราคมปี67ฮะตอนนั้นเห็นข่าวอยู่ก็คือคุณกุ้งสุธิราชเนี่ยโพสต์บอกว่าคุณวิรดากำลังป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่30ธันวาคมของปี66นะครับอาการหนักยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่ง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จากไปอย่างสงบก็จะเห็นว่าใช้เวลาในการรักษาปีกว่านะฮะก็ตั้งแต่67จนกลางปี68เนี่ยนะครับจนเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอายุ37นะฮะก็อายุไม่ได้มากแล้วทำไมก็ถึงขั้นหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับทำไมผู้ใหญ่ถึงมีอาการเสียชีวิตถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าเด็กอาจารย
0: ์มันเกิดจากอะไรก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่าเป็นการติดหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวนี่ครับหมายถึงผู้ใหญ่ทั่วไปนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคร่วมนะครับหัวใจเบาหวานความดันอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าอย่างในกรณีคนที่แข็งแรงดีมาโดย

0: ลอดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าบางส่วนเนี่ยจะเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว1ครั้งพอครั้งที่2เนี่ยมันจะก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาแพทย์เราเรียกอิมมูนรีสปอนส์เนาะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะรุนแรงขึ้นมามากแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะช็อกนานพอช็อกนานเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยก็จะสูญเสียไปละเช่นสมองหรือว่าไตหรือว่าตับอย่างเงี้ยฮะถ้ามีอวัยวะที่ส่วนปลายสูญเสียไปหลายส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะแย่ลงอีกอันนึงที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้รุนแรงมากจริงๆก็คือเชื้อไอ้เดงกีเนี่ยมันเข้าไปทำลายในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็คือเป็นไมโอคาไดติสเราเคยเจอเคสที่เราพิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อทำไบออปซีแล้วก็ไปดูก็เจอไวรัสอยู่ในชิ้นเนื้อจริงๆก็พวกนั้นจะรุนแรงมากจริงๆเพราะหัวใจเองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวเหลือแค่ 10% 20% แล้วก็ช็อกแล้วก็อวัยวะส่วนปลายก็จะสูญเสียไปหนักหน่วงพอสมควรนะฮะมันก็จริงๆก็ต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันที่เกินไปเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตซึ่งเท่าที่เราเจอก็ 80% เลยนะคนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นในเคสของผู้ใหญ่ส่วนเด็กเนี่ยไปเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะรอดพ้นได
1: ้เมื่อกี้จะบอกก็คือตัวเอาเรื่องแรกก่อนคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะเคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
1: เพราะว่าแล้วการที่เป็นรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันเชื้อตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นเดงกีตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นคนละตัวเท่านั้น
2: ก็โดยหลักการแล้วคือถ้าเอาย้อนกลับไปก่อนก็คือการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยคือ1บางคนอาจจะไม่มีอาการ
1: ครับ
2: เพราะนั้นรอบแรกไม่รู้ตัว
1: ไม่มีก็ได้เหรอครับอาจารย์
2: ไม่มีได้อันที่2คือบางคนอาจจะมีอาการหรือจะมีอาการน้อยเช่นเอ้ยฉันควรเป็นไข้ธรรมดามั้งอ่ะแล้วก็จบไปถูกไหม
1: ครับ
2: นั้นรอบแรกเนี่ยเป็นไปละเรียบร้อยแต่ไม่รู้ไม่ได้วินิจฉัยอ่ะก็แต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอเป็นรอบ2ผู้ที่อาจารย์หยงเล่ารอบ2เนี่ยมันมีข้อมูลแล้วว่าการเป็นรอบ2เนี่ยมันทําให้เป็นรุนแรงกว่าปกติเพราะนั้นรอบนี้ที่เราเป็นอย่างสาเหตุของน้องสาวคุณพวกเนี่ยก็อาจจะเป็นรอบ2หรือเปล่าที่ทําให้เอ๊ะดูเหมือนอายุน้อยโรครวมก็ไม่มีทำไมดูรุนแรงเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วหรือว่าเป็นแบบไม่มีอาการอันนี้ก็คำอธิบายที่ผมอธิบายได
1: ้ครับ
2: ค่ะก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งรอบแรกมันจะเบาเสมอไปไหมครับอาจารย์
2: ไม่แน่
1: แล
2: ้วก็โดยหลักการคือถ้ารอบแรกติดเชื้อสายพันธุ์ถือว่าสุดท้ายสายพันธุ์หนึ่ง
1: ครับ
2: โดยหลักการแล้วเราก็ไม่ควรจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอีก
1: ไม่ติดซ้ำ
2: ไม่ควรจะติดซ้ำเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมแต่เราก็มีโอกาสติดสายพันธุ์ที่เหลือได
1: ้
2: ประมาณนี้คือหลักการ
1: ณตอนนี้มีสายพันธุ์ที
2: ่มี4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธุ์จริงๆมีเยอะกว่านั้นไหมครับหรือว่าหลักๆ
2: ตอนนี้มี4สายพันธ
1: ุ์เอาแค่4พอเนาะ
2: ใช่4พอ
0: แค่4ก็แย่แล้วครับ
1: มีใครที่เป็นแบบเกิน2ครั้งมั้ยจ๊ะ
0: มี
1: ฮะหรอแล้วเค้ายิ่ง
2: ครั้งก็เป็น1เป็น2ก็เป็น3เป็น4ได้ไง
1: แล้วครั้งที่3ยิ่งหนักไปใหญ่ป่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่มันจะหนักมากที่สุดจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งที่2
1: ครั้งที่2ใช่มั้ยครับ
2: ประมาณนั้น
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้สำหรับคนที่เอ๊ะตกลงฉันเป็นหรือเปล่า
2: เป็นแล้วหรือเปล่า
1: ใช่มั้ยครับเมื่อกี้อีกอันนึงที่อาจารย์หยงพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของไวรัสที่มันเข้าไปตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยใช่มั้ยครับว่ามันจะเกิดกับใครหรือว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได
0: ้อันนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับก็ตั้งแต่ทำงานมาเป็น10ปีก็เจอประมาณ 1-2 เคสแค่นั้นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับอาจจะบอกไม่ได้จริงๆว่าใครจะเสี่ยงมากกว่าใครรู้แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับก็อาจจะมีคนศึกษาเหมือนกันว่าพันธุกรรมบางชนิดอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันไวต่อการอักเสบมากกว่าคนปกติอาจจะทำให้เขาเสี่ยงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการดูจากอาการของคนไข้เป็นสำคัญถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่ต้องตรวจเยอะขนาดที่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยก็อาจจะต้องทำในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลงอย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวเชื้อเองเนี่ยสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับ
1: ซึ่งมีเคสแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเรารักษาได้ไหมหรือว่าก
0: ็ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปคือตัวยาเองเนี่ยมันไม่ได้มีบางครั้งเราอาจจะต้องใส่เอ็กโมนะครับเหมือนเราจะต้องใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับ
1: เอ็กโมนี่ผมเข้าใจว่าพอใส่แล้วจะไม่รอดแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็ไม่จริงคือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ต้องถูกใส่มักจะเป็นคนที่หนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอัตราการเสียชีวิตก็มักจะสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็หลายครั้ง
2: ต้องระดับอาจารย์โยงแล้วต้องรอดอะไร
1: ก็คือใส่เอ็กโมก็มีโอกาสที่กลับมาได้เหมือนกัน
0: ใช่ถ้าตัวโรคเหล่านั้นเป็นตัวโรคที่ฟื้นกลับขึ้นมาได
1: ้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเราเจาะลึกกันนิดนึงนะฮะอย่างโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกความเสี่ยงจะสูงกว่าคนทั่วไปอธิบายเห็นภาพหน่อยครับว่ามัน

0: มันสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไง
1: ครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าหัวใจก็สักประมาณ3เท่าเบาหวานเนี่ยเยอะมากเบาหวานนี่คือ4เท่า อย่างที่บอกคือเบาหวานเนี่ยมีผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการเซลล์บาดเจ็บแล้วก็หลอดเลือดมันสูญเสียความคงตัวไปมันก็เลยทำให้เลือดพลาสมาอะไรเนี่ยมันรั่วออกไปจากหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สำคัญนะครับ
0: แล้วอย่างโรคหัวใจครับอาจารย
1: ์ครับโรคหัวใจเองเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยสมมติหัวใจเขาบีบตัวไม่ดีพอเขาเจอความดันต่ำหรือว่าพลาสมามันรั่วออกไปเนี่ยหัวใจเขาก็ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกตินั้นโอกาสจะเสียชีวิตหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นในช่วงที่มีอะไรมากระทบครับ
0: เพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่มันมีผลโดยตรงกับเลือดใช่ไหมครับแล้วสมมติเนี่ยเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายคนที่ปกติอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ
1: ่
0: ประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคในทางการแพทย์คราวนี้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแบบทั่วไปกับคนที่เป็นไข้เลือดออกแบบมีเพราะอื่นแทรกซ้อนโดยในการดูแลต่างกันไหมครับ
1: ปัญหาตอนที่เกี่ยวข้องกับแผนหัวใจเนี่ยจะเป็นตอนที่ความดันตกแล้วเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะครับหลักๆก็คือต้องดูว่ามันเป็นการรั่วของพลาสมาออกไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้จริงคือการควบคุมปริมาณสารน้ําในแต่ละวันซึ่งลําบากมากให้เยอะเกินไปก็จะเกิดน้ําท่วมปอดถ้าเกิดให้น้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะเลือดข้นแล้วก็มีปัญหาไม่เพียงพออีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยความยากคือต้องหาจุดพอดีหรือจุดเหมาะสมในการประเมินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูเป็นรายๆไปอาศัยว่าระยะตอนนี้โรคกำลังฟื้นตัวหรือเปล่าหรือกำลังจะแย่ลงแล้วก็ต้องกะปริมาณสารน้ำให้พอดีนะครับอันนี้คือความยากของโรคนี้ครับ
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเลย
2: ใช่แล้วความยากก็คือเหมือนกับว่าท่อน้ำมันยังรั่วอยู่ถูกป่ะรั่วออกไปแต่ถ้าเราให้น้ำไม่พอมันก็รั่วออกไปเรื่อยๆแล้วคือเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดอวัยวะวายตับวายไตวายอะไรได้แต่ถ้าให้เยอะไปก็รั่วออกไปที่หัวใจน้ำก็ท่วมปอดอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: คือยากแล้วก็จะเป็นเคสที่จะต้องเถียงกันทุกทีตกลงน้ำขาดน้ำเกิน
1: ใช่
2: อะไรเงี้ยแต่จะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: บางครั้งถึงขั้นต้องลองให้ไปก่อนแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วค่อยกลับอีกทาง
0: ต้องเทสดูก่อน
1: ใช่ใช่มันยากครับ
0: แล้วพอสมมติหายแล้วอะไอ้ตัวหลอดเลือดนะครับ
2: คืนคืน
1: กลับมา
0: โอเคมันไม่รั่ว
2: ไม่แล้วจบภาวะตรงนั้นแล้วก็โอเค
0: โอเคครับอ่ะคราวนี
2: ้ตลอดไปไม่ไหว
0: ใช่สิถ้าเกิดสมมติรั่วเรารั่วเลยก็แบบว่า
2: ไม่ได้
0: โอเคครับคราวนี้มาถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยในปัจจุบันเพราะว่าก็มีการพัฒนาวัคซีนมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยที่อาจารย์บอกก็คือเป็นแสนรายนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยเยอะพอสมควรในปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นแสนนะฮะเสียชีวิตประมาณ90รายคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนที่พัฒนาออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันหน่อยครับอาจารย์โสครับที่บอกว่าปัจจุบันในการป้องกันมันมีทางเลือกใช่ไหมครับนอกจากตัววัคซีนแล้วเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหม
2: ค่ะก็จริงต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกมันไม่มียารักษาใช่ไหมคะเพราะนั้นการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งการป้องกันคือการไม่ให้เป็นโรคนั้นจริงๆแล้วถามว่าการป้องกันเนี่ยเราก็ทำได้ตั้งแต่อะไรบ้างที่เราทำ
0: ที่ทำแต่เด็กปะ
2: ตกยุง
0: ตบยุง
2: ไม่ใช่เราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
0: กำจัดลูกน้ำยุงลาย
2: คือหนึ่งแม่ก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดจะยังไงก็ได้จะทายากันยุงจะใส่เสื้อผ้าแขนขายาวก็ได้แล้วก็แอคทิวิตี้กิจกรรมก็ดูให้ดีว่าไม่ใช่แบบยุงเยอะอันนี้ทำได้ไหมทำได้ทำไป
0: อันนี้พื้นฐานเลย
2: อันที่สองคือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะจะทำอะไรก็ได้จะคว่ำขันคว่ำน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
0: ยังคงสำคัญอยู
2: ่เอายางรถไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามนั้น
0: มันสามารถผลิตลูกน้ำยุงลายได้เยอะจริงๆใช่ไหมนะ
2: ก็ได้มั้งตามนั้นอันนี้ก็ทำไปนะคือสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ประเด็นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่เราก็ยังมีเคสไข้เลือดออกที่เยอะอยู่รวมถึงมีคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่เยอะอยู
0: ่
2: เพราะนั้นก็คือเราคงต้องมีเครื่องมือเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ใช้ในการป้องกันโรคซึ่งวัคซีนก็คือหนึ่งในนั้นที่จะเป็นเครื่องมือเสริมในการช่วยลดการเป็นไข้เลือดออกกับลดความรุนแรงของโรค
0: ทำไมตอนที่แคนเด็กๆนะฮะประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้พูดถึงวัคซีนไข้เลือดออก
2: มันยังไม่มีเขาพัฒนาอยู่มันเพิ่งมีจริงๆตั้งแต่สักสิบปี
0: ครับแล้ววัคซีนตอนแรก
2: อย่างเคสคุณปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต่อเคสคุณปอมาสักสิบปี
0: อ้าวตอนนั้นยังไม่มี
1: ไม่มี
2: ตอนนี้ไม่มีเป็นช่วงแบบอีกแป๊บเดียวจะมีก็เลยพลาดไป
0: ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
2: ก็จริงๆแล้ววัคซีนไข้เลือดออกก็จริงๆเขาก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้า10ปีที่มีวัคซีนตัวแรกออกมาก็พัฒนากันมานานแต่ปัญหาคือมันทำค่อนข้างยากนะคะส่วนถ้ามีวัคซีนตัวแรกที่ออกมาในประเทศไทยเราก็มีใช้มาหลายปีละก่อนหน้านี้แต่ว่า

0: วัคซีนตัวแรกที่ออกมาใช้เนี่ยก็คือจะต้องฉีด3เข็มนะคะ0 6แล้วก็12แล้วก็ฉีดได้เฉพาะในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีช่วงอายุจำกัดสำหรับการฉีดคือฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ถึง45ปีนะ
1: 6ถึง45ปี
0: ทำให้วัคซีนตัวนี้มีข้อจำกัดว่าเอ๊ะเราก็ต้องรู้มาก่อนแล้วไหมว่าเราต้องเป็นไข้เลือดออกมาก่อนถึงจะฉีดได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี
1: ้แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นนะครับแล้วไปฉีดวัคซีน
0: ก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรคเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลมากกว่าก็เลยเป็นข้อมูลว่าวัคซีนตัวแรกเนี่ยก็ได้ความนิยมลดลงไปและอาจจะไม่มีในที่สุดตอนนี้อาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยและอาจจะไม่มีในที่สุดนะคะก็เป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนตัวอื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่เราตัวที่เรามีตัวที่2ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแบบชนิดฉีด2เข็มนะคะแล้วก็ฉีดที่0กับ3เดือนนะคะข้อดีก็คือฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าที่บอกไปแล้วว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็จริงแล้วทางองค์การอนามัยทางองค์การอาหารและยาของไทยเนี่ยก็คือรับรองฉีดตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปโดยที่ไม่มีปลายปิด
1: 4ปีเป็นต้นไปฉีดได้หมดเลย
0: ไม่มีปลายปิดเพราะนั้นก็จะเป็นข้อดีของวัคซีนชนิดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เยอะกว่าก็คือแบบฉีด2เข็มแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะคะก็ยังมีข้อจำกัดเช่นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ได้นะคะก็คือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะ
1: ซึ่งหลังจากฉีดไปแล้วครับตลอดชีวิตเลยมั้ย
0: ก็จากข้อมูลตอนนี้ที่มีการตีพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ปีว่าสามารถป้องกันการเป็นไข้เลือดออกได้ป้องกันการรุนแรงของโรคได้รวมถึงการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ 80-90%
1: ค่ะค่ะ
0: ส่วนต่อไปต้องรอดูว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ไหมต้องฉีดเข็มกระตุ้นไหมนะข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำว่าต้องฉีดกระตุ้นคุณฉีด2เข็มแล้วก็จบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่มีมากกว่านี
1: ้คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นการป้องกันไม่ให้ติดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็จริงป้องกันติดได้แต่มันก็ทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันจะเบากว่า
0: ก็ลดความรุนแรงของโรคได
1: ้ครับอย่างผมเนี่ยผมไปฉีดมาแล
0: ้
1: วอย่างนี้ผมเจอยุงลายผมก็มองมันได้ปะ
0: ไม่ได้เราก็ไม่ควรให้มัน
1: ไม่ควร
0: จะท้าทาย
1: มีวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยหลักการมันคือยังไงครับหลักการก็คือฉีดเชื้อเข้าไปให้มันสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ก็คือพอฉีดวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสิ่งที่ฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสถานการณ์ที่เจอเชื้อจริงหรือการติดเชื้อจริงเราก็จะสามภูมินั้นก็จะจดจำได้แล้วก็ต่อสู้กับการเป็นโรคจริงๆได
1: ้โอเคครับนี่คือแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเดงกีมันมีทั้ง4ตัวครับอาจารย
0: ์
1: ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันกี่ตัว
0: ในวัคซีนเองจะประกอบด้วยตัวไวรัสทั้ง4สายพันธุ์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: และโดยหลักการก็จะสามารถป้องกันได้ทั้ง4สายพันธุ
1: ์ครับแต่เราฉีดไม่ฟรีใช่ไหมวัคซีน
0: เขาวัคซีนจริงๆทุกชนิดไม่ฟรีอยู่แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะได้ยินแค่มีไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่รัฐบาลซื้อแจกอยู่ช่วงหนึ่งวัคซีนอื่นโดยส่วนใหญ่เฉพาะในผู้ใหญ่นะคะเป็นวัคซีนที่ไม่ฟรี
1: ครับ
0: นะคะ
1: คราวนี้มันมีข้อยกเว้นไหมครับอาจารย์สำหรับกรณีคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคหัวใจอะไรต่างๆมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนยังไงบ้าง
2: จริงๆโรคหัวใจเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกก็คือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยเขาจะเพิ่มความเสี่ยงของความรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำนะครับวัคซีนตัวนี้จะเหมือนวัคซีนครอบครัวเนาะก็คือเหมือนว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่4ขวบลูกเล็กเด็กแดงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวชนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นข้อห้ามจริงๆกิจกรรมฉีดวัคซีน
1: แต่
2: ดูดีนะฮะส่วนข้อห้ามจริงๆจะเป็นแนวแบบคนที่มีผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV ที่แบบภูมิต่ำๆอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: ทำไม HIV ถึงฉีดไม่ได้
0: ก็คือเป็นเราถือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยเพราะถ้ามี CD4 เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่ำน้อยกว่า200ตัวเพราะนั้นก็จะเหมือนคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นเช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันบางอย่างที่รับยากดภูมิอันนี้เราก็จริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงแล้วไม่ได้ห้ามเฉพาะไข้เลือดออกห้ามวัคซีนอื่นด้วยที่เป็นเชื้อเป็น
1: คือพอรับเชื้อเป็นเข้าไปบางทีมันอาจจะทำให้รุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้
0: นี่โดยหลักการของการรับวัคซีนเชื้อเป็นในกลุ่มภูมิกันบกพร่องอยู่แล้ว
2: คนที่เหลือก็จะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะครับกับนมบุตรผมว่าข้อมูลจะยังไม่ได้ข้อมูลในกลุ่มนี้จะยังไม่มากพอที่จะ
1: นึกว่าฉีดปุ๊บได้แม่เผื่อลูกเลย
0: วัคซีนบางอย่างเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องดูข้อบ่งชี
1: ้
0: แต่ว่าไข้เลือดออกไม่ใช่วัคซีนที่เป็นข้อบ่งชี้แบบนั้นนะคะ
1: แล้วแบบนี้คนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วครับอาจารย์ฉีดวัคซีนต่อได้ไหมถ้าเกิดฉีดไปมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหม
0: เพราะนั้นคือคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นซ้ำถูกไหมครับเพราะงั้นการที่คุณเป็นครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะทำให้รุนแรงกว่าปกตินะคะดังนั้นคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ฉีดได้นะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จุดที่เป็นชัดเจนเนี่ยก็อยากให้รอประมาณสัก6เดือนค่อยรับวัคซีนเพราะว่าตอนที่เราเป็นไข้เลือดออกใหม่ๆเนี่ยเราจะยังมีภูมิคุ้มกันอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะก็ยังไม่ต้องรีบฉีดนะก็สัก6เดือนแล้วก็สามารถมารับวัคซีนได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่มีประเด็นเพราะว่า

0: รุ่นใหม่ที่ฉีดแบบ2เข็มเนี่ยไม่ต้องมีประเด็นแล้วว่าคุณเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นก็สามารถฉีดได้ทั้งทุกคนที่จะต้องการรับวัคซีน
1: เพราะฉะนั้นเกิดมีทุนทรัพย์ฉีดไว้ก็ดีกว่านะเพราะ
0: เรา
1: ดีกว่าเราแบบเห็นยุงแล้วแบบรู้ว่ามันมีไหม
0: ใช่ไหม
1: ฮะคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีเงี้ยฉีดไข้เลือดออกร่วมเลยได้ไหม
2: สบายมากครับ
1: แบบจิ้มทีเดียว2
2: ใช่เป็นเรื่องปกติของคนรุ่นนี้
1: ต้องเปลี่ยนแขนไหมหรือแขนเดียวกันก็ได้
2: ได้อาจารย์โสจะบอกว่าห่างกัน
0: 1นิ้วถ้าเจอแขนเดียวกันนะ
1: หรอ
0: แต่จะ2แขนเลยก็ได้
1: แล้วมันจะเดี้ยงไหม
0: ก็อยากรู้ก็ต้องลองดู แต่คือจริงๆถ้าเราแต่ตัวเองคือถ้ามี2อย่างเราก็นำคนละข้าง
1: ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคก็คือฉีดพร้อมกันได้ไม่เป็นไร
0: ใช่
2: หลายวัคซีนเลยครับเดี๋ยวนี้คนเวลามาตรวจเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติเลยเน
1: ี่ยจ
2: ิ้มอย่างเงี้ยนะฮะครับ
1: ถ้าเกิดผมแบบคือผมไม่ค่อยมีเวลาเวลาไปทีนึงเราก็ฉีดตัวนี้ก็ได้ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกบัตรทะยักด้วยได้ไหม
0: ได้
2: ใช่
0: แต่บัตรทะยักมันจะบวมเยอะหน่อยแนะนำว่าเอาคนละข้าง
1: โอเคก็แบ่งฝั่งมา
0: ใช่อย่างมันจะมีวัคซีนบางอย่างที่อาจจะบวมเยอะเราก็ไม่อยากให้มา2อย่างอยู่ในแขนเดียวกันเพราะบางทีเราอาจจะอยากดูว่าเอ๊ะตัวมันบวมจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ย
1: ครับมีวัคซีนไหนที่ไม่ควรฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นไหมครับ
0: คือจริงโดยหลักการก็คือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อเป็น2ตัวเนี่ยถ้าไม่ฉีดในวันเดียวกันต้องห่างอย่างน้อย4สัปดาห
1: ์
0: นะคะแต่ถ้าเชื้อเป็นกับเชื้อตายเช่นเมื่อกี้ที่คุณแทนถามก็คือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกอันนี้เป็นกับตายไวรัสวัคซีนนะไม่ใช่คน
1: ครับวัคซีน
0: ก็ฉีดพร้อมกันได้จะฉีดแยกฉีดพร้อมได้หมด
1: โอเคฮะอาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วในถ้าเป็นตัวบุคลากรทางการแพทย์จริงๆคงไม่ใช่ข้อบ่งชี้โดยตรงสำหรับไข้เลือดออกแต่ว่าคุณก็คือสามารถรับวัคซีนได้อยู่แล้วนะถ้าในแง่ของคนทั่วไปที่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะ
1: โอเคฮะวันนี้ฮะให้อาจารย์หยงสรุปเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออก
2: ก็จะเห็นได้ว่าไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราเข้าใจครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงแล้วก็กลไกนะฮะในการที่ทำให้ตัวเชื้อเนี่ยรุนแรงกว่าปกติในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคำแนะนำวัคซีนนะครับก็อย่าลืมฝากทิ้งไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นวัคซีนครอบครัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ในอายุ4ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะครับก็ไปฉีดกันเป็นครอบครัวว
1: ันนี้ขอบคุณอาจารย์หยงด้วยนะครับมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: มาดูกันต่อนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นประเด็นพูดถึงเยอะเหมือนกันก็คือ HIV นะครับเพราะว่ามีข่าวว่าระบาดหนักเลยในปี68นี้ HIV ระบาดหนักปี68นะครับติดเชื้อพุ่งทะลุครึ่งล้านนะฮะป่วยรายใหม่กว่า 13,000 รายกรมควบคุมโรคเนี่ยเปิดสาเหตุชี้บอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศปี68ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่ 547,556 คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ยเพิ่มมา 13,357 คนนะครับสาเหตุหลักของการติดเชื้อจากการไม่ป้องกันครับพร้อมกับชี้ว่ายังมีอีกหลายคนเนี่ยไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ของตนเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุครับทั้งไม่ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับอีกอย่างนึงคือไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าสามารถตรวจ HIV ได้ด้วยตัวเองก็เลยส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าความแตกต่างอันนี้เราเหมือนเราเคยคุยกันแล้วหลายครั้งแต่คนก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู
0: ่
1: ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กับคนที่เป็นโรคเอดส
0: ์ก็จริงๆแล้วคือ HIV เนี่ยเป็นชื่อไวรัสนะคะก็คือย่อมาจากชื่อยาวๆแต่ว่าไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักการก็คือมันเป็นชื่อไวรัสที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องนะก็เป็นที่มาของตัวโรคนั่นแหละนะคะเพราะนั้น HIV เวลาพูดถึง HIV คือเป็นการติดเชื้อ HIV นะคะแต่ถ้าโรคเอดส์ก็คือหมายถึงว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ที่อยู่ระยะท้ายของโรคนะคะเพราะนั้นเวลาติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจจะแบ่งคร่าวๆเป็นประมาณ4ระยะนะคะระยะแรกคือระยะที่ติดเชื้อเฉียบพลันระยะติดเชื้อเฉียบพลันแปลว่าได้รับเชื้อมาใหม
1: ่ๆ
0: ครึ่งนึงจะไม่มีอาการก็จะเหมือนไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็คือไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นแล้วอีกครึ่งนึงจะมีอาการคล้ายไข้หวัดซึ่งบางทีไปพบแพทย์ก็คิดว่าฉันเป็นหวัดมั้งเพราะบางทีแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ซักละเอียดหรือเราก็เองเราก็รู้ว่าเราเสี่ยงนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็จะพลาดโอกาสนี้ไปว่าฉันติดเชื้อแล้วก็จะผ่านระยะเฉียบพลันไปนะซึ่งเป็นโอกาสที่เราควรจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าไม่มีอาการก็จะสบายดีเที่ยวเล่นไปทำเที่ยวเล่นดีไหมไม่ดีนะเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้เพราะเขาไม่ได้รับการรักษา
1: เนื่องหมายความว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือสมมติว่ามีไปไม่ได้ป้องกันมีอะไรคนเนี้ยเสร็จปุ๊บ
0: ระยะที่หนึ่ง
1: เป็นไข้
0: เป็นไข้
1: นิดหน่อยหลังจากนั้นไข้มันหายหรอ
0: หายเองได้ ดีขึ้นเองได้
1: แต่เชื้อมีแล้ว
0: เชื้อมีแล้ว
1: ก็ไม่รู้ตัวแล้ว
0: ไม่รู้ตัว
1: โอเค
0: นั้นก็เข้าสู่ระยะที่2คือไม่มีอาการ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็อาจจะไปเที่ยวเล่นต่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันก็มีโอกาสที่เราแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้นะคะจนถ้าระยะเวลาผ่านไปเชื้อไวรัสแบ่งตัวตลอดเวลาเข้าสู่ระยะที่3คือระยะเริ่มมีอาการระยะเริ่มมีอาการนี่ก็อาจจะเป็นจุดที่เอ๊ะเริ่มรู้ตัวเริ่มจะอยากไปรักษานะคะ
1: อาการคือเป็นอาการอะไรครับ
0: น้ำหนักลดโดยเฉพาะลดมากกว่า 10% นะคะท้องเสียเรื้อรังนะหรือว่ามีตุ่มๆขึ้นตามตัวบางคนก็ยังไม่เอะใจอีกว่าตุ่มยุงกัดอีกไม่ใช่แค่เลือดออกนะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นตุ่มดำๆเยอะๆนะคะหรือบางคนเริ่มมีฝ้าขาวในปาก
1: ฝ้าขาวในปาก
0: เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราในปากในปากในกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยค่ะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าอยู่ในระยะที่เริ่มมีอาการนะคะจนถ้าเข้าระยะถ้าไม่รักษาอีกก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เราเรียกว่าโรคเอสโรคเอสก็คือเป็นระยะที่มีภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า CD4 หรือ CD4 คือต้องเจาะเลือดแล้วนับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า CD4 เนี่ยน้อยกว่า200หรือมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นเป็นวัณโร
1: ค
0: เป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นเชื้อราลงปอดอ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกว่าระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสหรือระยะเอสนะนี่คือความแตกต่าง
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้ป่วย HIV ทุกคนจะต้องเป็นเอสนะ
0: ถ้าเรารู้ตั้งแต่1 2 3ก็ไม่เข้าสู่เอสแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือบางทีมาก็เอสแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัว
1: นี่คือความน่ากลัวของเอสป่ะหรือของ HIV ป่ะตอนที่บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจอ
0: ่
1: ะเราก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการตอนแรกก็เหมือนกับเราเป็นไข้อาจจะพักผ่อนน้อยรู้สึกไปเองประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมันติดจริงๆอาจารย์มันจะเป็นไข้เนี่ยหลังจากที่เราไปมีพันธุ์แบบที่ไม่ป้องกันเนี่ยนาน
0: ก็เราเรียกว่าระยะฟักตัวแล้วกันนะตั้งแต่รับเชื้อจนทั้งเกิดอาการแต่อย่างที่บอกคือความยากครึ่งนึงไม่มีอาการนะ
1: เอาครึ่งนึงไม่มีอาการด้วย
0: ครึ่งนึงไม่มีอาการระยะเฉียบพลันเนี่ยครึ่งนึงไม่มีอาการแต่ครึ่งนึงมีคล้ายๆไข้หวัดง่ายๆแล้วกันงั้นระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก3อาทิตย
1: ์3อาทิตย
0: ์3ถึง4อาทิตย
1: ์โอเคแล้วทุกวันนี้ฮะ
0: ค่ะ
1: ปัจจัยหลักในการติดเชื้อยังคงเป็นเหมือนเดิมไหม
0: ค่ะก็คือทางติดต่อของ HIV สำหรับบ้านเรายังเป็นเหมือนเดิมคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้ที่นำมาเลยก็คือชายนะคะชายหญิงก็รองลงมาเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงชายหญิงนะคะตอนนี้ก็คือชายแล้วก็ชายหญิงนะคะก็เป็นเพศสัมพันธ์อันดับ2ที่รองลงมาที่เจอได้ก็คือ2 อย่างก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะซึ่งประเด็นก็คือคนท้องบ้านเราเนี่ยในบางคนก็คือยังไม่รับการฝากท้องไม่รับการตรวจเลือดนะคะทำให้มีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แต่ถ้าคุณกินยาดีตั้งครรภ์เรียบร้อยนะคะมาฝากท้องสม่ำเสมอการกินยาต้านไวรัสระหว่างการตั้งครรภ์จะป้องกันอันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะสารเสพติดแล้วก็รวมถึงการสักการเจาะต่างๆเนี่ยก็สามารถติด HIV ได้ถ้าเป็นร้านที่ไม่สะอาดร้านที่ใช้เข็มร่วมกับคนอื่นไม่มีการทำความสะอาดให้ดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เข็มละสมัยก่อนก็จะเป็นเฮโรอีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมัยนี้ก็จะเป็นสูตรเอาเป็นกินเอามากกว่าเพราะนั้นทางเข้าที่เป็นแบบยาเสพติดฉีดก็อาจจะน้อยลงอาจจะเป็นพวกสักที่ไม่สะอาดเจาะตามตัวที่ไม่สะอาดใช้เข็มประมาณนี้มากกว่าแต่ดับหนึ่งก็ยังเป็นเพศสัมพันธ์
1: เพศสัมพันธ์เหมือนเดิมคราวนี้อาจารย์ถ้าเกิดบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดอ
0: ่ะ
1: เขาพลาดแล้วเขาไม่ชัวร์จริงๆว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นมันติดหรือเปล่า
0: ได
1: ้มันป้องกันได้ทันไหม
0: ได้ทันก็จริงแล้วการป้องกัน HIV จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยก็จริงๆมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็หนึ่งก็คือถุงยางอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อยู่ถุงยางอนามัยแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องรู้ล่วงหน้ามีติดตัวมีเตรียมไว้ถูกไหมคะแล้วก็ถุงยางอนามัยบางคนก็ไม่ใช่ชอบใส่เพราะรู้สึกว่ามันไม่
1: feeling
0: อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีอันนี้ที่เราเรียกว่ายาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับป้องกัน HIV ได้นะคะก็คือเอายาต้านที่คนไข้ HIV รักษานี่แหละแต่เราเอามากินสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้งกินก่อนสัมผัสก็ได้หรือกินหลังสัมผัสก็ได้แต่เมื่อกี้ที่คุณแคนถามเช่นพลาดไปแล้ว
1: พลาดไปแล้วใช่
0: เราก็เรียกว่ากินหลังสัมผัสก็คือเช่นเหตุการณ์เกิดเมื่อคืน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นถุงยางแตกหรือไม่ได้ใส่ถุงก็ตามแล้วก็เอ้ยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สามารถตามได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือบางทีไม่รู้เลยว่าใครเจอกันในแอป
1: ครับ
0: เสร็จแล้วแยกย้าย
1: แล้ว
0: บางทีก็ถามตามได้ไหมมีทั้งแบบตามไม่ได้และไม่อยากตามนะคะเราก็เสนอว่ามีเราเรียกว่ากินเพป PEP
1: เคยได้ยิน
0: ก็คือเป็นยาต้านไวรัสกินแบบ3ตัวรวมกัน1เม็ดเลยก็กินไป28วันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเมื่อคืนปุ๊บรู้มาเช้านี้มาพบแพทย์เลยนะคะเต็มที่ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคุณมาช้าประสิทธิภาพของยาป้องกันอันนี้ก็จะลดลง มาเร็วก็กินเลยปุ๊บวันละเม็ดกินไป28วันแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเจาะเลือดเขาก็จะเจาะเลือดที่ก่อนกินก่อนเพื่อให้รู้ว่าฉันยังไม่เป็นนะ ไม่ใช่อยู่ดีมาขออ่ะฉันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจาะเลือดทีที่1

0: เดือน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่3เดือนปิดจบเคสไป
1: เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดมาถึงเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าเป็นแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ได้ละ
0: อันนี้แบบรักษาไป
1: เปลี่ยนแล้วขั้นโอเคไม่ยืดขั้นตอนการป้องกันถ้ารักษาแล้วครับต้องทำไงบ้าง
0: ถ้ารักษาตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะเป็นหลักการก็จะเป็นการกินยาต้านไวรัสแบบทุกวันวันละเม็ดนะคะก็หลักการตอนนี้คือต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียาฉีดแล้วนะคะก็จะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดทุก2เดือนนะคะเพราะว่าบางคนในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะแบบกินยามานานแล้วแล้วก็แบบ
1: ไม่อยากกินตลอดชีวิต
0: หรือบางคนเขาเรียกว่ามีการตีตราเพราะว่าการกินยาต้านเชื้อหรือว่าเอ๊ะคนอื่นจะมามองไหมว่าเรากินอะไรหรือบางทีมาดูว่าเอ๊ะเรากินยาอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นการที่แบบเอ๊ะฉันต้องมากินยาทุกวันตรงเวลามันแบบมันไม่อยากทำแล้วตลอดชีวิตนี้ทำมาแล้ว20ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เปลี่ยนเป็นยาฉีดก็จะช่วยเรื่องของการตีตาความสะดวกสบายความกังวลนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสวิตช์จากยากินทุกวันเป็นยาฉีดทุก2เดือนนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายื่นไปแล้วยื่นแบบยื่นออยไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ราคาน่าจะแพงก็ทางคิดว่าทางบริษัทอาจจะไม่อยากทำตลาดในประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นหลักหลายหมื่น
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นในต่างประเทศมีแบบยาฉีดแล้วก็คือสวิตจากกินเป็นฉีดได
1: ้แต่ว่าประเทศไทยกินอยู
0: ่ประเทศไทยก็ยังกินแบบวันละเม็ดอยู่สำหรับการรักษานะคะ
1: กินยาหรือว่ารู้ตัวช้าเร็วต่างกันเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาความแข็งแรงต่างกันเยอะไหมคร
0: ับมีผลค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วมารักษาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเยอะแล้วรักษามาถึงเนี่ยก็จะมักมาด้วยโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราขึ้นสมองทำให้เราต้องรักษาโรคนั้นก่อนต้องไปรักษาเชื้อรารักษาอะไรก่อนจนกระทั่งระยะเวลาที่เหมาะสมเราก็ใส่ยาต้านทำให้การรักษา HIV ก็จะช้าไปแล้วทำให้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะภูมิขึ้นได้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะตั้งต้นที่ภูมิต่ำมาก
1: ๆ
0: เหมือนกับว่าต้นทุนเราน้อยอ่ะถึงแม้ใส่ยาต้านเหมือนกันคนที่ต้นทุนเยอะคนต้นทุนเยอะก็ขึ้นไปเยอะเลย คนต้นทุนน้อยก็ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำให้ระยะยาวก็อาจจะไม่แข็งแรง
1: เพิ่มภูมิตัวเองได้แบบกลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับในอนาคตคิดว่า
0: ก็จะถ้าเทียบกันแล้วก็จะน้อยกว่า
1: ถ้าคนที่เป็นเอชแล้วครับอาจารย์ต้องตายอย่างเดียวเลยไหม
0: สมัยก่อนใช่สัก20ปีที่แล้วนะสมัยแบบเป็นนักเรียนใหม่ๆนะ20น่าจะตอนนั้นน่าจะ20ปีอ่ะ
1: ค
0: ือเป็นช่วงที่ HIV บ้านเรากำลังเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ยาเรายังไม่มีตายอย่างเดียว
1: ตายอย่างเดียว
0: เพราะว่าจะมาด้วยโรคที่ฉวยโอกาสเนี่ยมาด้วยวัณโรคมาด้วยเชื้อราขึ้นสมองเน
1: ี่
0: ยพอเรารักษาพวกนี้เสร็จเราไม่มียาให้เขาอ่ะภูมิก็จะตกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะตายสมัยก่อนเราเรียกว่าตายใบไม้ร่วงนะ
1: โอ้โหคือแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
0: คือรู้ปุ๊บก็คือตายอ่ะแล้วก
1: ็หมดหวังในชีวิตเลย
0: แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยาแพงมากแบบระดับ 5-6 หมื่นเมื่อ20ปีที่แล้วต่อเดือน
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงได
1: ้ 5-6 หมื่นเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยนะ
0: 20ปีที่แล้วแพงมากเพราะนั้นก็คือตายจริง
1: ๆครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงอยากให้เจาะเลือดอยากให้รู้เร็วอยากให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะเพราะว่าตอนนี้ยาฟรีก็มีตามสิทธิ์นะจะจ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชีวิตไม่ใช่เรานะคือถ้าคนติดเชื้อรักษาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวได้เท่ากับคนที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สเตตัสของตัวเองรู้สถานะตัวเองเจาะเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าติดเชื้อค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดไม่อยากกังวลนะป้องกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะถึงแม้จะรักษาได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการดูแลตลอดเวลา
0: ไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้เองก็จะบอกว่าเป็นแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะมันบางทีอาจจะพลาดไปแล้วหรือไม่ได้ป้องกันนะเป็น HIV ดีกว่าเป็นมะเร็ง
1: อ
0: ันนี้ชัดเจน
1: มะเร็งน่ากลัวมาก
0: ใช่เพราะว่าอันนี้เรากินยาปุ๊บอยู่ยาว
1: ๆ
0: เป็นมะเร็งบางทีรักษาผลข้างเคียงก็เยอะแล้วก็บางทีเป็นแล้วกลับมาอีกซึ่งส่วนใหญ่กลับมาอีกก็จะมักจะรุนแรงแล้วก็มักจะกระจายเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าแต่เป็นแล้วดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือเป็นคำกำลังใจเล็กๆน้อย
1: ๆครับผมเราน่าจะแถมเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ได้นิดหนึ่งนะฮะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานที่เราคุยกันมานั่นแหละแต่ว่ามีคำถามนึงที่ผมสนใจมากๆการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยฮะอาจารย์ควรฉีดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันมีอยู่ด้วยเหรออาจารย
0: ์
1: ผมนึกว่ามันมีแบบเดียว
0: อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันละว่าเชื้อเป็นเชื้อตายเพราะว่ามันมีแต่เชื้อตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อด้วยซึ่งจริงแล้วมีในต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือในประเทศไทยปลายปีนี้จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นซึ่งเป็นวัคซีนที่พ่นจมูกพ่นจมูกไม่ใช่ฉีดตรงนี
1: ้เหรอ
0: เออ
1: แล้วมันจะได้ผลเท่ากัน
0: อ๋อได้ผล

0: เพราะว่าเขาใช้มานานแล้วในต่างประเทศนะคะแต่ว่าการรับรองของวัคซีนอันนี้จะใช้ได้อายุ 2-49 ปี
1: มีตั้งอยู่
0: ประเทศไทยอันนี้เกินแล้วเลยไม่ได้อยากพ่นมากเลยเพราะไม่อยากฉีด
1: อาจารย์เกินแล้วครับผมนึกว่า41อยู
0: ่ค่ะเกินแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ให้เกินถึงไม่ให้
0: เพราะว่าข้อมูลการศึกษาของคนที่อายุเกินเท่านี้มันมีน้อยนะคะ
1: แล้วแบบนี้จะแพงกว่าการฉีดปกติไหม
0: ก็แพงกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเขาพัฒนามานะคะแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะนั้นก็จะมีข้อห้ามคล้ายๆกับไข้เลือดออกเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเช่นภูมิกันบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะแล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน 2-49 ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็คือเรารู้แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นฉีดก็ฉีดปีละครั้งอันนี้ที่พ่นก็ต้องพ่นปีละครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาที่อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีว่าจะเท่าไหร่นะ
1: แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เข้ามายังไม่
0: ได้ปีนี้จะเริ่มจะเข้ามาสำหรับฉีดปลายปีรอบปลายปีนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนามาส่วนหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กก็กลัวเข็มเพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
0: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่มาของการ3สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนที่ก็งงว่าตกลงฉันต้องฉีด4หรือฉีด3นะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดทั้งปี2020เนี่ยโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A 2สายพันธุ์ B 2สายพันธุ์เพราะนั้นไอ้สายพันธุ์ B ที่มันหายไปอันนึงเนี่ยมันก็เหลือ3ก็พอนะคะที่บรรจุในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยฉีดกัน3สายพันธุ์ก็พอเพราะว่าไอ้ B อ่ะถ้าในระดับประเทศหรือระดับนโยบายเนี่ย3สายพันธุ์ก็พอนะคะก็ช่วงรอยเปลี่ยนรอยต่อก็มีคนมาถามเพราะบางทีอ้าวฉันเคยฉีด4ทำไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไม3มันพอเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ยม
0: ัน
1: รู้สึกว่าเอ
0: ๊
1: ะ
0: ม
1: ีปัญหาเปล่าจริง
0: ๆ3พอ
1: โอเค
0: ค่ะจุดนี้
1: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทางโซ่ครับ
0: หมดแล้วครับเอาบอก2วัน
1: 2วัน
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงนะฮะวันนี้อัดแน่นจริงนะฮะนี่คือพ่อหมอรามานะครับเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ทางรามาชาแนลนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่น
3: จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็พยายามแทคเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแทคเกิลแล้วก็เป็นการดึงแฟลกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
3: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
3: สมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
3: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ๋อ
3: ใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
3: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
3: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟก
3: ใช่ครับก็สายแฟกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
3: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: โอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
3: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
3: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึง
3: เพื
2: ่อไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
3: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
3: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
3: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
3: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
2: ้ครับ
3: แต่สมมติว่าพี่อาจโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่า

0: คนนี้เป็นคนสไตล์ก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่อ
1: เองอย่างเดียว
0: ใช
1: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
1: ได้เลยครับผม
2: พอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
0: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
1: โอเคได้ครับ
0: เดี๋ยวเข้าเข้ารายละเอียดก
1: ันให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเค
0: คร
1: ับขอบคุณครับพี่วิน
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
3: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่ยังไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
3: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
3: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้
3: ใช่แล้วลองเขย่าดูขยับตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
3: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
3: เราต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
3: ๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับ
1: ได้ครับ
3: ซ้าย
1: ง้างขึ้น
3: ก
1: ้
3: าวซ
1: ้
3: าย
1: ก้าวซ้าย
3: แล้วเหวี่ยงลงไปเลยน้อยสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี้ยครับการเป็น quarterback เราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งแบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซนตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
3: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
3: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
3: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซตคําที่2ฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
3: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่งเซต
1: กันนะฮัท
3: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
3: ดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้าง
1: ๆ
3: ลองสแควร์ดูประตูวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
3: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
3: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
3: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
3: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
3: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะคร
1: ับขอบคุณครับพี่ปอน
3: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
4: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
4: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไม่มั่วซั่ว
1: อ่ะ
4: อย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงไอ้ทําจะทําอย่างงี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันอันต้องทําเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะนํา
1: โอเคคร
4: ับไอ้ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ลูกอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนนะแล้วก็จะรับอย่างงี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ําอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ําประมาณนี้อ่ะลองรับดูครับทำไมใช่ไหมมันง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมันฟาวนะถือว่าอาจจะไปถึงแผลผมใช่ไหม

0: นี้ไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
0: ยิงยังไงก็ได้
1: ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มมา
0: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวขว้างที่เหลือก็ทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมทีลูกไก่รับปุ๊บเขาชัดดาวไปเลยให้ลองดูเด็ดอัพควอเตอร์แบ็กจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
1: ง
0: ไปตามบอล
2: ใช
0: ่ผมลองคว้างให้ลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงไปได้โอเคเซตอัด
1: ไปแล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้หรือเปล่า
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงที่สนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวกว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบกก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบก
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอสก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกไหมขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซนเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมนึงกี่คนครับ
3: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: ก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
4: ่โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งตรงนี้เพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุกในที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่ง
1: ๆ
4: แต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอสแต็กอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่เรา
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
4: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
1: ก็
4: จะเป็นหน้าที่ของโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
4: ประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
4: เซตพัดเซตพัดประมาณนี้อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอ็นซ้ายเอ็นขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
4: ้รู้ว่ามันประมาณ
1: เ
4: อามาลองดู
1: เสร็จฮัทข้างในได้อะ
4: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลกวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรางออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
4: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
4: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
4: ก็ผมไป

0: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
1: ได้เลยครับมาเลยคร
0: ับ ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
1: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
0: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: เกมนึงมันนานไหมครับ
1: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
0: นับเป็นเวลาเหรอ
1: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุดจุด
0: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
1: ได้ครับ
2: มาปุ๊บครับก็คือเอามือตรงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า
3: Defense Defense on 3 1 2 3
4: Defense
1: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เขาถือบอลอย
0: ่
1: างเงี้ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งนึงเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้เ

0: แล้วว่าเขาได้
1: เขาเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดาว
1: คุณฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: โดนอะไร
0: อ๋อก็ฝ่าฝ่าเลย
1: ก็ถือว่า
0: อันนี้คือวันสอง
1: เข้า
0: ได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่า1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแท
0: นตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบนึงเพราะเขาทัชดาวน์เราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเราจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่6แต่ที่จะได้7ทีเนี้ยเราเป็นฝ่ายบุกแล้วอ๋อ
0: โอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่เราก็จะมีอย่าง
0: ห้าแต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทำให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง
3: ลองอีกรอบไหมคร
0: ับ ได้ครับ
3: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
0: นิดเดียว
3: มาตรงกลาง
4: ข้างหน้าเลยข้างหน้าพวกหนูเลย
1: ลองดูลองดูมาสวยครับวางเลยสวยสวย
0: ประมาณอย่าง
3: เ
0: งี้ยครับ
3: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
2: ถ้าวิ่งจอดพี่อ่ะ
3: พยายามวิ่งขึ้นข้างหน้า
0: Okay, okay. อ๋อคือเขาจะต้องฟังแผนกัน
1: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
3: play by play อยากจะวิ่ง fly เหมือนเดิมวิ่งได้สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
3: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
0: okay,
3: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน

0: ยังไงครับ
1: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
3: เฮ้ยเด็กครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วหมดแล้วครับเทิร์นโอเวอร
4: ์ค่ะ
3: เท
1: ิ
3: ร์นโอเวอร์
1: เราไม่ถึง4
0: ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
1: เหมือนเดิมรับอีกเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมหนึ่งแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
0: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่พี่ยืนจะมีพี่เพื่อนเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
0: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
3: ต้องยกมือค้างไว
1: ้
3: คร
1: ับ ใครอ่ะ
3: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องยกค้างไว้เ
4: พราะจะขวางทางพี่ไม่ได้เพราะพี่ยกมือ
3: วาง
1: นี่ได้ไหม
0: นี่ไงแต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลยเขาเปิดดาวแล้วต้องเล่นไหน4ครั้ง
3: เขาได้ไหม

Yeah, man. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต
1: ่อมันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลยใช
0: ่แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับฝนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบบอกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเนี่ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราเขาก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปเตรียมนี่ก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
2: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโหโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวิลด์ไวด์แล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟลกฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆ World ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
2: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริงๆแล้วใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
2: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
2: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขคอนิจิวะ
2: คอนิจิวะ
1: โอ้ยแบบเนี้ยวันเนี้ยมาทั้งแบบพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะ
2: โอ้น่าทานมากๆเลยคร
1: ับ ใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบของโปรดพี่เลยนะเป็นอาหารที่เราชื่นชอบมากแล้วจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างมีมากมายแล้วก
2: ็
1: เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี้ยในอาหารญี่ปุ่นยังมีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของเชฟ
2: จริงๆเนี้ยนอกจากความสดใหม่แล้วก็

0: ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวด้วยครับพี่เอก
1: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก82ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคุณฟูซะทาซึมินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุอยู่เกิน116ปีไปแล้วนะคะถ
0: ือ
1: ว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะฟู้ดชอยส์จะมาไขความลับอายุยืนกับอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่ดีกับสุขภาพและส่งเสริมการที่มีอายุยืนได้ยังไงค่ะความลับแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันสำหรับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งของภาษาญี่ปุ่น
0: บอ
1: กว
0: ่
1: าฮาราฮาชิบุนะคะ
0: ค
1: ำนี้เนี่ยมันแปลว่ากินเข้าไปแล้วให้มันอิ่มท้องประมาณ 80% จะมีคนถามบ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะกิน 80% นี้คืออะไรนะคะจริงๆที่มาอันเนี้ยมันก็จะมาจากกลุ่มของคนโอกินาวาเนาะเขาจะไปถามแล้วก็บอกว่าเออเป็นข้อสังเกตว่าในคนโอกินาวาเนี่ยจริงๆเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่
0: ม
1: ทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าถ้าเรามีความหิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มกินอาหารเนี่ยตอนแรกอะความหิวจะหายก่อนพอหายหิวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเราให้กินแค่ตรงจุดที่เราหายหิว
0: แต่ไม่ต้องถึงขนาดอิ่ม
1: ต้องอันนี้ค่ะคือประมาณ 80% คือไม่ต้องกินจนอิ่มมากเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆอันแรกนะคะก็คือกินแค่หายหิวอันเนี้ยคือได้แหละ
0: ครับผมแล้วกินอาหารแค่ 80% เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพเป็นไงครับพี่
1: ก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องมีเต็มร้อยใช่ไห
0: ม
1: การกิน 80% แปลว่ากินขาด
0: ๆ
1: กินไม่พอ
0: ครับผม
1: นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า caloric restriction นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราจะฮิตคำว่า IF เราได้ยินบ่อยๆ
0: ใช่
1: ไหมถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะเริ่มเอาของที่มีในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนี่ก็จะลดลงนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมไม่ไปกระตุ้นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้งานเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเต็มร้อยหรือเกินร้อยแต่เราใช้งานเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่ร่างกายเรายังทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดการเสื่อมโทรมหรือว่าลดการทำงานในร่างกายลงมันมีข้อมูลเป็นว่าถ้าเป็นในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราให้อาหารเขาเต็มที่ 100% กับเราจำกัดอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสัตว์ทดลองอะค่ะถ้าเราจำกัดอาหารนี่เขาอายุยืนยาวกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าเออแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณสัก20ถึง22แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟมากๆหรือออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างตั้มอย่างเงี้ยเราก็จะบวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิมแล้วตั้มเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ตั้มก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ยถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปร่างกายก็จะไม่สะสมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอะค่ะเรากินประมาณ 80% เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพเวลาที่เราจะลดอาหารนะคะคำถามคือเอ๊ะเราต้องลดเท่าไหร่หรอโดยทั่วไปเราจะลดประมาณ 10-30% ของพลังงานแล้วการลดแค่นี้ค่ะจะไม่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารค่ะ
0: คราวนี้เทคนิคครับคนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยแล้วกินยังไงให้เรารู้สึกว่าแค่หายหิวแต่ว่าไม่ถึงกับอิ่มนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกินให้นานมากขึ้นครับบางทีเราเร่งรีบมากๆเนี่ยกินกินกินเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับช่วงเวลาที
1: ่ไม่ทันคิด
0: หายหิวไปจนถึงอิ่มเนี่ยมันแคบมากๆจนเราอ่ะรู้สึกไม่ทันเราอาจจะ extend เวลาให้มื้ออาหารนั้นน่ะนานมากขึ้นอาจจะเคี้ยวให้ช้าลงหรือค่อยๆกินให้นานมากขึ้นครับอย่างที่สองคือคนญี่ปุ่นที่ใช้กันคือเขาจะจัดภาชนะเยอะๆครับอย่างเนี้ยเราเห็นเซตเนี่ยก็จะมีภาชนะเล็กๆน้อยๆเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบางทีเขามาเป็นตกเซตมีเป็นช่องๆๆเยอะๆแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆฟิลเข้าไปให้รู้สึกเยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเซตอาหารเลยที่เรียกว่าไคเซกิเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินในปริมาณที่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามารวมกันเป็นจานเดียวเนี่ย
1: เรามองเห็นหลายอย่างโอเค ความลับข้อที่2นะคะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
0: เยอะมากๆ
1: ซึ่งอาจจะเกินครึ่งนึงของถาดด้วยซ้ำไปที่จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ย
0: โอ้จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าผักเนี่ย1เลยคือไฟเบอร์สูงครับ
1: ใช่อ
0: ย่างที่2คือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี
1: ่ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วๆโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคน
0: ผมแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร
1: ่าย
0: ครับผมสาหร่ายทุกชนิดที่มีเนี่ยเขากินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สำหรับใส่ในน้ำซุปพวกคอมบุต่างๆครับผม
1: ข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้า3นิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในคนที่จะกินเพื่อที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอม หลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมมันคือชิตาเกะ ชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะจริงๆมันก็จะมีแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วย
0: ใช่
1: ไหมคะและอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางญี่ปุ่น
0: แล้วสังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเคลียร์ออกแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับ
1: ไขความลับข้อที่3นะคะหลังจากที่บอกว่ากินน้อยกินผักเยอะแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยก็คือปลา
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นนี้ตลาดปลาขึ้นชื่อมาก
0: ใช่
1: ไหมคะตรงนี้มีตั้งหลายอย่างอะต้อมเราจะเลือกยังไงดีแล้วแต่ละชนิดมันต่างกันยังไง
0: ต้องเล่าให้ฟังแบบว่าโปรตีนหลักของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเทศเกาะนะครับ
1: ถูก
0: เพราะนั้นเนี่ยปศุสัตว์บนเกาะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเขาก็จะเน้นทำประมงต่างๆการตกปลาต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวาไรตี้ของปลาที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชาร์ตปลาที่เขาติดไว้ตามบอร์ดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีตามฤดูกาลต่างๆด้วยทำให้เวลากินปลาเนี่ยไม่เบื่อพอเขาวนชนิดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้ซ้ำซากอยู่กับปลาชนิดเดียวคร
1: ับ อ่ะอย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่คือปลาอะไรแล้วก็ยังไงบ้าง
0: คนไทยน่าจะต้องเจอบ่อยแน่นอนนั่นคือตัวอากามิหรือปลาทูน่าเนื้อแดงนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิซึ่งเป็นเยลโล่เทลส์นะครับคือตัวปลา
1: หางเหลือง
0: ข้อดีของทั้งสองกลุ่มนี้เลยคือไขมันต่ำนะครับอย่างที่เรียกมาเนี่ยคือส่วนของอากามิเนี่ยจะเป็นส่วนลีนที่สุดคือไขมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปลาเนื้อแดงเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเลยคือเหล็ก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีคล้ายๆเป
1: ็
0: นธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับ
1: บำรุงเลือด
0: ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณโปรตีนก็สูงเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกแล้วว่าปริมาณไขมันจะค่อนข้างต่ำครับผม
1: แต่ว่าจะมีคนชอบกินพวกท้องปลาตอนเนี้ย
0: จริงๆท้องปลาเนี่ยไขมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังยิ่งเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับออโทโร่
1: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประจำหรือปลาหลักในญี่ปุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับสมัยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ทานปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นเมื่อคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอปลาแซลมอนที่จะเยอะๆในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับพอทานแล้วเริ่มติดใจมากขึ้นหรือเรามาใส่ในเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นคาลิฟอร์เนียโรลหรือว่าการทำเป็นซูชิโดยใช้ปลาประจำถิ่นนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทานแซลมอนเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ฟังมาตั้งเยอะแล้วมีตั้งหลายชิ้นนะคะทั้งหลายชนิดแล้วก็หลายส่วนของปลาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้อมจะแนะนำให้กินปลาต้อมจะแนะนำให้กินปลาส่วนไหนแล้วก็กินอย่างไร
0: จริงๆจะบอกว่าปลาเนี่ยอย่างแรกเลยไม่อยากมีข้อจำกัดอยาก encourage ให้คนกินปลาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อขาวหรือปลาที่มีไขมันสูงสามารถทานได้หมดเลยนะครับเพราะว่าปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดก็ต้องเลือกเป็นปลาที่ค่อนข้างลีนนิดนึงคือปลาเนื้อขาวนะครับที่มีไขมันต่ำ

0: ือว่าแม้กระทั่งเป็นปลาเนื้อแดงที่มีส่วนไขมันต่ำเช่นอากามิอย่างเงี้ยก็จะมีไขมันต่ำครับผม
1: แล้วก็วิธีการทำ
0: ครับผม
1: ก็ถ้าสังเกตคือของญี่ปุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ปลาจะเป็นลักษณะของการกินสดหรือว่าเป็นปลาดิบ
0: เป็นซาชิมิครับผม
1: แล้วถ้าเป็นปลาไทยกินดิบได้ไหม
0: จริงๆปลาไทยไม่ได้หนักให้กินดิบเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยจะมีพยาธิค่อนข้างเยอะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อันนี้อันนึงนะที่จะต้องเตือนทุกท่านเลยก็คือว่าถ้าจะกินเนี่ยเป็นพวกปลาแม่น้ำหรือว่าของบางอย่างควรจะกินเป็นสุกถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีของการกินสุกเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นลักษณะของยำต้มนึ่งย่างปิ้งใดๆเนี่ยที่ไม่มีการเติมน้ำมันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยทุนมากขึ้นนะคะไขความลับข้อที่4นะคะเมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากปลา
0: ครับผม
1: แต่พี่ขอเถียงนิดนึงว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้เยอะแล้วจะเห็นว่าในเมนูของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเต้าหู้ปนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ
0: นอกจากในซุปมิโซะที่เราเห็นเนี่ยที่จะมีเต้าหู้ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยในแอปเปิลไทเซอร์หรือตัวที่เปิดเย็นๆเนี่ย
1: มันจะมีเต้าหู้ก้อนแล้วก็ราดด้วยโชยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะครับให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ต้องเล่าว่าตัวเต้าหู้เนี่ยไม่ได้กำเนิดจากตัวญี่ปุ่นเองนะครับเขารับวัฒนธรรมมาจากประเทศจี
1: น
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็จะคล้ายบ้านเราเพราะเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันก็จะมีทั้งเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เป็นซิลกี้เลยคือเป็นนิ่มๆเลยนะครับกับอันนึงคือเป็นเต้าหู้ที่เป็นช้างๆคือเป็นก้อนๆหยาบๆนิดนึงวิธีทานปรุงอาหารหรือวิธีการทานเนี่ยก็จะคล้ายๆประเทศจีนนะครับอย่างเต้าหู้ที่เป็นนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะกินสดเลยหรือเอามาใส่ในอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับเช่นเป็นซุปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนที่มันหยาบๆ
1: ข้าวมาผัด
0: บางทีเรากินเองเนี่ย texture อาจจะไม่ได้เป็นรส texture ที่มันอร่อยสำหรับในบางคนบางทีเนี่ย
1: จะหยาบๆหน่อยเนาะ
0: ใช่เขาก็จะมาผัดกับน้ำมันนะครับให้มันมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นด้านนอกนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปทอดเลยให้มันเป็นเต้าหู้ทอดครับผม
1: จริงๆแล้วถามว่า2อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นในแง่ของโปรตีนนะคะตัวที่มันจะเป็นเต้าหู้ที่มันค่อนข้างเฟิร์มหรือว่าแข็งหน่อยเนี่ยโปรตีนมันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอันที่มันนิ่มๆนะคะในส่วนของแคลเซียมเองก็อาจจะมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะเลือกกินได้ตามความชอบนะคะอันนี้เหมือนที่บอกไปตอนต้นว่าทำไมมันถึงมีข้อดีอันที่1ก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2ก็คือโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำอีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะคะก็คือจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาจจะเหมาะในคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือว่ามีปัญหานะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้รับเรื่องของเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินเต้าหู้เยอะๆเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
0: อย่างที่บอกว่าต้องระวังบางเมนูนะครับว่าถ้าเกิดเอาเต้าหู้ไปทอดเนี่ยจากที่คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นมาได้
1: ข้อที่5นะคะต่อเนื่องจากเรื่องของเต้าหู้เมื่อสักครู่เลยเมื่อกี้ต้องบอกว่านี่ไงอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรคะมิโซะใช่ไหมซุปมิโซะใช่ไหมมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาที่เรากินซุปมิโซะนี่มันจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาหมักเราอาจจะเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตมันดีกับสุขภาพซึ่งจริงโยเกิร์ตก็คือเอานมไปหมักใช่ไหมตอนนี้ถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตเองนะคะหรือว่ามิโซะเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหมักเนาะเวลาที่หมักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกของโปรไบโอติกหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคุณค่าทางอาหารที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยแลดูเป็นอาหารสุขภาพได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของมิโซะหรือว่านัตโตะ
0: อย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโตบาซิลัสใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในนมเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้หมักครับเขาเรียกว่าโคจิวิธีการเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาหมักซึ่งพอเอาข้าวมาหมักเนี่ยมันจะมี2สิ่งมีชีวิตที่โตร่วมกันนั่นก็คือส่วนของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นเชื้อราที่ดีครับพอเขาอยู่กันแบบเป็นมิวชวลิซึม
1: เขาพึ่งพาอาศัยกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก
0: ัน ใช่ในขณะเดียวกันพอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอาพลังงานจากข้าวมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นสารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายออกมาด้วยจะเอาข้าวเนี่ยที่เป็นโคจิเนี่ยครับไปใส่ในถั่วเหลืองเขาก็จะเอาทั้งข้าวทั้งถั่วเหลืองเนี่ย มาทำปฏิกิริยาต่างๆก็ออกมาเป็นของหมักต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
1: เมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีข้าวหมักเนาะซึ่งในข้าวหมักนั้นนะมีทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียถูกไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาหมักอยู่ในถั่วเหลือง
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งในถั่วเหลืองเองก็มีแป้งซึ่งเป็นสารอาหารเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเริ่มใช้พลังงานจากถั่วเหลือง
0: ใช่ครับ
1: และทำให้เกิดปฏิกิริยามีสารเคมีใดๆเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เรียกว่านาโตะใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องรวมถึงมิโซะด้วย
1: มิโซะนี่มันหมักอะไรอ่ะ
0: เป็นโคจิที่เป็นคนละประเภทกันแต่ว่าเป็นถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างตัวนาโตะเนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองยังเป็นเม็ดอยู
1: ่ยืดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีสารต่างๆที่เกิดจากโคจิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความยืดขึ้นในขณะเดียวกันมิโซะเนี่ยเขาจะเอาตัวถั่วเหลืองเนี่ยไปบดให้มันเป็นเนื้อเนียนก่อนเพราะนั้นเท็กซ์เจอร์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโคจิของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้แค่นาโตะกับตัวมิโซะอย่างเดียวนะครับเขาหมักเยอะมากแม้กระทั่งสาเก
1: ได้ค่ะ
0: คราวนี้นาโตะกับมิโซะเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
1: โอเคก็จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนเนาะแล้วก็จะบวกอีกนิดนึงก็คือจะได้ส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์ที่บอกมาในกลุ่มของอาหารหมักกลุ่มนี้ก็ยังมีพวกของวิตามินที่มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฟเลตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ B6 นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ K2 ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีที่มีผลดีกับสุขภาพเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย
0: ครับผม
1: ข้อเสียมีอะไรบ้างคือเวลาที่เราไปปรุงพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องของโซเดียมที่เยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเราซดน้ำไปเยอะๆเราจะสังเกตว่ามันอาจจะมีการปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่ากินอย่างไม่อั้นนะคะไขความลับข้อที่6อันนั้นเป็นแก้วที่วางอยู่ข้างๆตั้มเลย
0: ครับผม
1: เวลาที่เราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะต้องดื่มชาเขียวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเรามีชาหลากหลายชนิดมากนะครับถ้าฝั่งจีนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเผื่อก็จะมีอู่หลงมีอัดสามอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะเอาใบชามาครับตากให้แห้งฮะหลังจากนั้นเขาจะเอาไปโรสเอาไปอบให้มันมีความอูมามิเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าชาที่เกิดจากการชงต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ
1: จะ
0: เป็นสีน้ำตาลเพราะมันเกิดจากการอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกาแฟครับสีก็จะมีสีคล้ายๆคาราเมลนะครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข
1: ้ม
0: ที่เราไปคั่วเนี่ยมันคั่วได้เยอะแค่ไหนก็มีตั้งแต่จางมากไปจนถึงเข้มมาก
1: ซึ่งในกรณีของชาโดยเฉพาะพวกชาดำชาจีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบรูมเนาะทำให้มันตื่น
0: ตื่นขึ้นมันมีความอมน้ำเข้าไปในช่วงแรกก่อน
1: อันนั้นคือน้ำแรกทิ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำที่สองซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทิ้งชาเอาไว้ในโถชงยิ่งทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะมีแทนนินเยอะขึ้นซึ่งมันจะทำให้ขมขึ้นนะคะ
0: แล้วก็ฝาดด้วย
1: ใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีคือจะช่วยในแง่ของการรักษาในคนที่เรื่องของท้องเสียหรือว่าพูดง่ายก็คือว่ากินพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดท้องผูกได
0: ้ครับผมแต่สำหรับชาเขียวเนี่ยจะแตกต่างจากกลุ่มชาที่มาจากประเทศจีนนิดนึงตรงที่ว่าชาเขียวเนี่ยเขาจะไม่ผ่านวิธีการคั่วครับผมวิธีการเนี่ยเขาก็จะเด็ดมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะไปบดเลยให้เป็นผง
1: ถ้าเกิดสังเกตสีชาเขียวนี่ก็อาจจะยังเห็นเป็นสีแบบเหมือนใบชาเนาะไปผึ่งลมไว
0: ้สาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ผ่านการคั่วนั่นเองครับมันเลยทำให้สีที่ชงออกมายังมีความเป็นสีเขียวอยู
1: ่ใช
0: ่คราวนี้วิธีการชงก็จะไม่เหมือนวิธีการชงของชาจีนที่จะราดน้ำแล้วให้เขาแช่ไว้นะครับวิธีการชงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบดเป็นผงแล้วเขาต้องการจะกินเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการชงเขาจะมีถ้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรงเฉพาะของเขานะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดเราชงชาปกติเนี่ยเราใช้คนก็ละลายแล้วแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นผงชาเขียวมาแล้วละลายน้ำแล้วใช้ช้อนคน
1: ยากค่ะ
0: ไม่มีทางละลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการกินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลีกการเรียก2แบบครับผมเขาเรียกว่าโกอิชะโกอิชะคือชาเขียวเข้มข้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินตามเขาเรียกอะไรโรงชาเขียวที่เขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็แบบ
1: ต้องมีเดรสนั่งกินเรียบร้อย
0: จะเห็นสังเกตว่าปริมาณน้ำน้อยมากครับเขาจะใส่อัตราส่วนน้ำน้อยแล้วก็ตีจนเขาละลายแล้วก็กินจะสังเกตเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเขียว
1: มันจะมีใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดๆใดๆอยู่ในปากนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เรากินนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดลิ้นมี post taste นิดนึง
0: กับอีกอันนึงที่จะสัมผัสได้เลยคือความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
1: า
0: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นลมทะเลเข้ามาครับผม
1: แล้วแบบที่สองที่ชงชา
0: แบบที่สองคือเป็นอุรุชะคือทำให้มันมีความจางเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยเขากินเป็นแบบเข้มข้นจนเหลือแค่ขอบติดถ้วยเนี่ยแล้วเติมน้ำลงไป ครับผมก็จะได้รสชาติชาเขียวที่คล้ายๆกับที่เราทานทุกวันนี้คือมีความจางเพิ่มมากขึ้นโคจิชาเนี่ยไอเดียคือเอาตัวชาเขียวนี่ที่ปกติเนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่คั่วใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ไปคั่วครับก็จะเกิดเป็นโคจิชาขึ้นมาครับ
1: เพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เกิดจากการคั่ว
0: มันจะเป็นความหอมความเป็นคาราเมลเพิ่ม

0: มากขึ้นในตัวโคติชา
1: โอเค
0: คราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงวิธีการทานแล้วก็ชนิดต่างๆของใบชาเนี่ยคราวนี้กินชาเขียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่เอก
1: ก็คือในชาเขียวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายตัวแต่ตัวที่เด่นแล้วก็มีคนพูดเยอะๆเลยก็คือ EGCG นะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะมีส่วนในเรื่องของชะลอเรื่องของกระบวนการแก่หรือว่า aging process ในร่างกายก็เลยมีคนพยายามพูดว่าการใช้ชาเขียวเนี่ยนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติหรือต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะ
0: วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับมีทั้ง6เทคนิคเลยที่จะช่วยทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองเอากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวมากขึ้นครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตามเขาจะเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ positive thinking การมองโลกในแง่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินให้เยอะขึ้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรใน Food Choice ติดตามได้นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: 诶，
1: 啊，พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
2: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
0: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
2: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
1: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
2: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่อเอ้ยมา
2: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
2: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้อทศและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
1: ครับ
0: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
2: คือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่อง

0: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควร
1: คนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลย
2: Realy beautifully.
3: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
4: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
3: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
4: ีความหวังอยู
3: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
4: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่ทำได้แล้ว
3: ยังเป็นข่าวดีในข่าวร้ายใช่ไหมฮะคือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้

บรรยากาศเหมือนเรานั่งฟังคอนเสิร์ตไหมครับแต่จริงผมอยู่ที่ชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมครับตอนนี้ผู้ป่วยก็รอการรักษานั่งอยู่ตรงนี้แต่มีนักดนตรี2ท่านมาเล่นดนตรีให้ฟังครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมีดนตรีให้ฟังที่ตรงนี้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: ู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกิจมณีครับหัวหน้าภาควิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราอยากฟังดนตรีอะไรเราก็ต้องไปหาไปดูไปซื้อบัตรเพื่อจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเอาเสียงดนตรีมาไว้ถึงในโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเริ่มได้ยังไงฮะ
1: เริ่มแรกเดียวที่เข้ามาที่ศรีราชเนี่ยเราเข้ามาที่เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังคณะพยาบาลศาสตร
0: ์
1: ชวนพวกเรามาจะใช้ดนตรีกับเด็กพวกนี้อย่างไรเราก็มาทำโครงการนำร่องที่แผนกตึกภาควิชากุมารเวชศาสตร
0: ์อ๋อจุดนั้นก่อน
1: จุดนั้นก่อนที่มาบำบัดบำบัดคือมีวิธีมีเทคนิคในการนำเสียงดนตรีเนี่ยมาทำให้เด็กมีความสุขลืมความทุกข์ลืมโรคภัยและหลังจากนั้นเนี่ยเจอเพื่อนเจอหัวหน้าต่างๆก็ชวนกันมาก็มาเล่นให้คนไข้ฟัง
0: ผมกำลังนึกต่อว่าตรงนี้เป็นแผนกทันตกรรมคือมาปวดฟันมาถอนฟันอุดฟันหรือว่าจะมาใส่ฟันอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงแล้วมันทำให้ปวดฟันเบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยลงอะไรแบบนี้ไหม
1: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันเสียเงินเป็นหลายๆพันเพื่อไปดูเนี่ยเพื่อจะไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
0: ครับ
1: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
0: ครับมันกังวลคิดอะไรอยู่ปวดฟันหรือเรื่อง
1: จะหยุดไปชั่วคราว
0: เพราะว่าสมาธิอยู่กับการฟ
1: ัง และเป็นเพลงที่เคยฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขความสุขนั้นก็กลับคืนอีกเพลงเก่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอมาอีกทีเออใช่นะเพลงที่เราเคยฟังมีความสุขแม้แต่ทำนองจังหวะที่ไพเราะเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเราไม่คิดละ
0: เผลอๆทำตามด้วยอะไรเงี้ยน้องสองคนที่มาเล่นนี่เป็นนักศึกษาน
1: ักดนตรีครับ
0: นักดนตรีเหรอฮะ
1: ของสาขาวิชาดนตรีบำบัดโดยตรงครับ
0: ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี
1: ้เอ
0: ามา
1: ใช่นี่นักดนตรีอาชีพแล้วครับ
0: ของจริงเลยนะฮะ
1: ของจริงเลย
0: เล่นที่จุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักดนตรีสองท่านเนี่ยจะไปที่จุดไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวจะไปที่เคมีบำบัด
0: ครับ
1: ที่ให้ยาผู้ป่วยมาเร็งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่คนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกอุบัติเหตุพิเศษ3แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปให้เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังในตอนบ่าย
0: วันนี้4จุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามนักดนตรี2ท่านนี้ไปที่เคมีบำบัดก่อน
1: ครับผม

0: ที่นี่เป็นหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือด
1: ครับ
0: ครับจุดนี้ที่เรามาเล่นนี่ฮะผู้ป่วยตรงจุดนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในแบบไหนระยะไหนยังไงบ้าง
1: คืออยู่ในช่วงที่ต้องให้ยาเคมีบำบัด
0: ครับ
1: อาจจะเทียบกันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ถ้ายาอาจจะแรง
0: คร
1: ับ ในการให้ยาเนี่ยต้องให้ยากล่อมประสาทเพื่อให้สงบแล้วก็ไม่นั่น
0: ครับ
1: ไม่กระวนกระวาย
0: มันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าเป็นเรื่องความกังวล
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: อ๋อ
0: ฮะ
1: นี่ถ้าเขาตีเราออกมาให้ดนตรีด้วยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยสบายขึ้น
0: ครับ
1: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
0: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ยแหละ
1: ใช
0: ่ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะเมื่อคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
1: อันนี้เนี่ยเราเห็นแต่การวิจัยของต่างชาติ
0: ครับ
1: การวิจัยของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงมากนัก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไป
0: อ๋อ
1: ว่าควรจะใช้ดนตรีอะไรในเวลาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เขายังบอกไม่ได้ว่าต้อง5นาที10นาทีหรือ15นาที
0: ครับ
1: คือถ้าเราเอาดนตรีมาใช้แบบยาได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีตอนนี้เรามาแค่สัปดาห์ละวัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยานี่ต้องยังไงเช้ากลางวันเย็นหรือไม่ทุกวันไหม
0: ก่อนหรือหลังอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหารอ
0: ะไรเงี้ยเหมือนยาเลย
1: ใช่อันนั้นคือถึงมันจะเป็นยาซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราจะวิจัย
0: ครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเวลาก็น่าสนใจนะว่าควรจะเล่นกี่นาทีเล่นนานแค่ไหนช่วงเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจ
1: มีผลแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการทำงานของเซลล์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกันขบวนการของเซลล์บางชนิดเนี่ยทำงานดีตอนมีแสง
0: ครับ
1: บางชนิดต้องทำตอนนอนฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาง
0: ั้
1: นคนที่นอนดึกถึงมีผลเสียหลายอย่างอันนี้ดนตรีก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผมตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะมาอาทิตย์ละ1วันเท่านั้นแต่เล่นนานสักแค่ไหนกี่นาทีครับอาจารย
1: ์ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง

0: หัวหน้าหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดซึ่งพาเรามาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: คุณสดใสเกตุไนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ดนตรีมาเล่นที่บริเวณเนี้ยที่หน่วยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเริ่มตรงไหนยังไงทำไมถึงอยากให้เสียงดนตรีเข้ามาครับ
2: อ๋อคือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกข์ทรมานพอสมควรใช่ไหมคะเริ่มต้นพี่ก็จะใช้ดนตรีโดยการก่อนพี่มีซีดีพี่เปิดใช่ค่ะเพลงที่เป็นพวก relaxation อ่ะ
1: ให้ผ่อน
2: เพลงบรรเลงใช่เราเริ่มหลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยเอามาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างนี้เพลงเย็น
1: ๆบรรเลง
2: ช้าๆหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องค่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
1: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: บ่อยค่ะ
1: บ่อยใช่ไหมมีบ่อย
2: ๆมี
1: หลายที่ด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้ที่เขาได้ฟังเพลงบางทีมีร้องบ้างเหมือนก
2: ัน
1: เขาบอกเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงมันต่างยังไงกับการที่เปิดเทปเปิดซีดีเฉย
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันอะไรอ่ะดนตรีสดเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกกว่าฟังเพลงนะมันแห้งแล้วอย่างนี้เขาได้มีส่วนร่วมไงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเขาที่ผ่านมาเนี่ยสัก4อาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะฝรั่งมาจากอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีเขาขอด้วยเขาลุกขึ้นมาไอ้เราก็กลัวเส้นจะหลุดนะ
1: มาดึงเข้ามา
2: ให้ยาเขาลุกขึ้นเลยเขาลุกขึ้นเล่นด้วยแล้วร้อง
1: เลยฮะ
0: เก่งด้วย
2: เล่นเก่งมากเก่งสตีเฟนเก่งเล่นเลย
1: จริงการเกิดอะไรขึ้นสดๆแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยระหว่างดนตรีกับคนไข้ที่ฟังแล้วมันก็เกิดการแสดงสดแบบน
2: ี
1: ้มันก็น่าประทับใจ
2: ประทับใจ
1: ผลจากการที่มีดนตรีมาเล่นให้ฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ป่วยก็จะนั่งแล้วก็นั่งฟังเห็นบางท่านเนี่ยกระดิกเท้าฟังไปสบายใจแล้วก็มีอาจจะมีโยกตัวด้วยเล็กน้อยผลเป็นไงบ้าง
2: ดีค่ะคนไข้ชอบนะคะคนไข้ก็ตอนนี้คนไข้ที่จะมาให้ยาที่เราเนี่ยบางทีเราต้องนัดไง
1: ครับ
2: เขาก็จะถามว่าวันพฤหัสมีดนตรีไหม
1: ก็เป็นวันที่มีดนตรี
2: ใช่
1: ครับวันนี้คงแน่นเลยสิครับคิวแน่นเลย
2: แน่นเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนวันนี้จะเป็นวันว่างนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไข้อยากมาวันนี้เขาอยากฟังเพลง
1: พฤหัสคิวพฤหัสจะแน่นก่อน
2: คิวพฤหัสแน่นแล้วค่ะแน่นแล้ว
1: ฮะบรรยากาศของการมีดนตรีก็แตกต่าง
2: ถูกค่ะ
1: มันต่างมากขนาดไหนในวันพฤหัสที่มีกับวันอื่นที่ไม่มี
2: ถ้าถามพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันการทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื
1: ่
2: อมากกว่าวันปกติทั่วๆไปนะมันได้มันยังได้มีหูมันได้ฟังอะไรพอๆใช่ไหมเราจะได้มองเห็นคนไข้มีความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ

0: วัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่นหมอขอบ่นจะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฝือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะ คนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
4: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอขอบ่น
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่อยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและ1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราก็คือบน Facebook นะครับที่เพจรามา Channel นะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะฮะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้ลัดคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามา Channel นะฮะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้

0: เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของ Rama Channel แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่จะเห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราครับเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิธีอันนี้กันก่อนเลยนะครับ
1: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
2: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
1: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องไห้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่ไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็นเนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนในพี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่าร่างกายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
2: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
1: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัดเต้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนน่ะจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดมี3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟคมาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
2: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณมันก็จะกลายเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของ

0: บริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
1: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
0: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกนี้มันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวนี้มันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
1: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย์
0: คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
1: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้และต้องเข้ารับการคัดกรอง
0: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดนะคะเรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
1: เรื่องอายุ
0: ถามเรื่องของอายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะอาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนก็เอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่จะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คือออย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะมีวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
1: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
0: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคำเจอก็จะคำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆเอ๊ะมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี้จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
0: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค่ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางที

0: มันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการ
1: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย
0: ์ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: มีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่าไม่มิฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างนึงว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้ค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
1: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินรีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตชีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะพอไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะบอกงั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนงอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินแล้วนี่ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค
1: ่
0: ะ
1: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมในการเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับคุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทรูวิชั่นคุณอัญชลินนะครับวัคซีนแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันแค่หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดแค่หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษไพบูลย์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์รอติดตามอาจารย์อยู่นะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ตุ้ยนะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมอาจารย์ตุ้ยฮะ
2: อ๋อไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้าย

0: ับผู้ใหญ่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
1: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์ไข้หวัดใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
0: เป็นครับเป็น
1: เขาเป็นเหมือนกันนะ
0: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงแล้วเขาก็ไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับ จับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนอร์สเตอรี่เป็นต้นครับ
1: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
0: ครับเนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากนะคร
1: ับ
0: โดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
1: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
0: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
1: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย
0: ์ไม่เกี่ยว
1: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย
0: ์หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อาปรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมออกหนึ่งท่า
2: ตัวเนี้ยค่ะในนั้นอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อาปรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อัปรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมา หมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดอะค่ะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่3ที่4ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อแพทย์ตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมมาเลยเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นพวกพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ค่ะที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงค่ะ
1: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่า
2: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: okay.
2: แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆเช็คทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะเป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็อาจจะ13เดือนประมาณนั้น
1: อ๋อนะครับ
2: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดๆตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
0: สองสาเหต
2: ุเลยค่ะ
0: สองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโทสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโทสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วหมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโทสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
0: ยาใช่ไหมครับโดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับนะหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับ ก็เชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
1: อ๋อแล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรอฮะอาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี
0: ้ครับถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็ว

0: จะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
1: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานมีอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี่ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
2: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์อ๋อความรู้ใหม
1: ่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
2: อืมนะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับและแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
1: ครับถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่คนแบบคิดว่าต้องกินแบบเที่ยง6โมงเย็นอะไรเป๊ะๆนะครับก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีคาเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่ๆเวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
2: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะคุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
1: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งหรือกุญแจของกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
2: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนี้ยคุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะฮะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4เซนติเมตร1ก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3เซนติเมตรก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำ CT เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำ CT แล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
0: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไป

0: นะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็พบว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนใบทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกอยู่นะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนและตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะอยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกอยู่ค่ะ
1: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะฮะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
2: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาแบบเป็นคู่กันนะครับแล้วมันเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยนะครับกว่าวัยอื่นๆครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมอะดีนอยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีนอยโตนะครับแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ได้ออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราทอนซิลอะดีนอยโตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือเสี่ยงกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับแล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีนอยเป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการตีบแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับและยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของพีระมิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลตอยโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต ้องชดเชยด้วยกันเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูข้อจมูกครับเพื่อเอาทรอนซินกับอะดีนอยด์ออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆในที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเอ๊ะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดตามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
2: ส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่าเยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อแล้วคร
1: ับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
2: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้รู้ว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
0: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่ถ้ากลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค่ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
2: ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับนะหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
1: ะอัน
2: น
1: ี้ก็ฟีเวอร์เลยฮะอาจารย์ช่วงนี้ครับ
2: ก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการ บาดเจ็บนะครับหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับงั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มื้อเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมื้อเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อด้วยน้อยครับกับสิ่งสำคัญของคนกรดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นปั๊บนะครับไปค่อยมาเอนหลังก็ได้
1: ครับในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
0: ทานนิดเดียว
2: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
1: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางด้านจักษุนะคุณพันนิพาอายุ67นะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นนะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
0: ถ้าหยอดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยอดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยอดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องหยอดเรื่อยๆแต่ถ้าหยอดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะควรจะต้องเจอหมอตาน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
1: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะพอติดมันพอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะนะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปริบๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
2: คาดว่าเป็นผู้ชายครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับแล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับหรือคุณหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลำต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทำให้เราช่วยทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
1: ครับถามลำไส้นิดนึงครับอาจารย์มีคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
2: เป็นแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วฮะ
2: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากใยอาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วกินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายท่านก็ จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับนั่นก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
1: ย้ำอาหารที่กินในก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชายังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐขีหมอลามาสวัสดีครับ

วัสดีครับผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

สำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือด

0: ใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90กลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: เหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทําให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ําครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ําเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามด

0: มันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู
2: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลย

0: สติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DL TV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
0: ไว้พบกันนะ
3: คุณครู
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวอนอย ที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกะหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

งลักษณ์เป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรจะทําให้เม็ดแมงลักนั้นพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ํานะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลําไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ําที่อยู่ในบริเวณนั้นทําให้มันบวมขึ้นในลําไส้และอาจจะเกิดลําไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ําหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนเมื่ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ําหนักนั้นสามารถกระทําได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนๆไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแก่กล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเนี่ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเห็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไฟฉายตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธอาจจะใช้เป็นอาวุธอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นมากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันหนึ่งที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูด

0: แล้วคุณแหนก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
1: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
2: คุณปราณีที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
0: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนภาคเสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงเนี้ยเอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเพราะจะควอลิตี้ชิคตลอดเวลา
1: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
0: เอาละครับ
1: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
0: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
1: ปังปังปังปัง
0: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
1: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่ได้อยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนอนๆกินดูทีวีไปวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
2: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
3: Really good
0: นานๆมันจะเป๊ะขนาดนี้ไหม

0: ัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพเวลา 14:30 นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนัก งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดไซมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องหนามเขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่อง
1: ปากากยอณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาในปี 2540ได้รับพระมหากรุณาอรังเมตรเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: อาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการครับ
2: งานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
3: ๆแบบนี้
4: อะไรในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการ
5: ที่ดุเดือดคือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ
4: เรื่องกับตัวเด็กใช่มั้ยคะ
5: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่นะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูก

0: ก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอน
1: อืม
0: ปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนีย
2: ครับ
0: อยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันคุณทำร้านอาหารเผื่อวันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่าเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วเราก็งงอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างมันเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันโลกอ่ะไอแรงว่าไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7วันของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพจีนว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะร้องไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
2: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้ไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน
1: ่ค่ะตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
0: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่โน่นไม่เหมือนเมืองไทยนี่หนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่โน่นเขากลัวโดนสูเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสมเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอกมันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงเราก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต
3: ่โดยมากนะมันจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะพรมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
3: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้
1: ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี
0: ่ค่ะไม่ไป
3: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
0: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะเพราะบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะแก้ยังไงครับ
3: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรอ่ะนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
0: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
3: ที่สุดคือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
0: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายแค่ไรฝุ่น
3: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
1: โอ้มันหลบแดด
3: ประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได
1: ้
3: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
2: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อย

0: คือตอนที่คุณแม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยไออาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
2: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
1: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผล
2: เป็นแผลเป็นอะไรทั้ง
1: ประมาณนั้นค่ะ
3: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
1: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
3: อย่างโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
1: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำให้จากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้มันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
3: อย่างถ้าแม่เจนกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่มด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่มด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
0: อยากให้คุณหมอนะครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
1: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุกสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได้ค่ะ
3: ค่ะได้ง่ายคิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
0: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
3: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
0: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรก
4: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
3: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
1: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบวมแล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห
0: ์ค่ะก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
3: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนืดหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
1: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหารนะคะจะเป็นแพ้สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
3: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
3: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
1: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจิญด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
6: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
3: น่ารักค่ะนี่แพลวชอบเหรอ
6: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
7: ทำอะไรกันอยู่ครับ
6: โอ๊ยโอ้โห
7: ตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
3: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
7: แล้วดูดิ
6: หวย
7: ก้นผมอ่ะ
6: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
3: นั่นดีเดี๋ยว
8: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่สมองเพชรไม่ได
7: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อะไปไหนมาเนี่ย
6: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่นึงครับอยากไปที่ไหนมา
7: พี่บอกว่าไม่อยากรู
6: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหพี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: โอ้มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้โหน่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทําไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมที่ด้านในนะครับนอกจากจะมีแล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3 40 50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับผมนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคร
1: ับ อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทำเวิร์กช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นไหมครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ครับใช่ครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ต้นไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะอันนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000ครับ
0: ประมาณ20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงไหมครับ
1: ละ60,000แพงไหมครับ
0: 60,000บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคลีกับปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือหนึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี้ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮวพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
4: ว้าว
3: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงและหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับเผาออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
3: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะเผามาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
2: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
4: ทำไมครับ
3: อันนั้นต้นงิ้วครับ
4: ต้นงิ้ว
2: ที่ว่าเลิกเลิกแล้วไปกันไปกันดีกว่า
4: ก็ว่า
3: ถ้าเผื่อครับบางคนก็ชอบตี
2: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
4: ใช่ครับ
2: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ
3: หนาวมา

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
3: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสพเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk Do and Don't
4: การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1-15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากคันก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้
4: ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะ

0: สมาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอนาปานสติเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนBA เอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วกว่าจะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิค ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องอักของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำปั้นเนี่ยกำปั้นหลวมๆแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆซิเป่าให้จนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็นนะ
2: คือแค่ให้รู้ว่า
0: ลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
1: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
2: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
2: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างทักกับช่วงไหล่เนี่ยนะคะให้ห่างทักกับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คราวในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอ้แค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

0: ประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่ มันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก็คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆนี้ดีขึ้นนะคะ

ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อย

จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD7 นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบแล้วท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะก็จะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
2: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกระนับ1 2ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
2: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
2: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉื่อยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัด

0: ที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักเลยเดี๋ยวนี้ผมดำเป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
1: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CD4ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5 จุด 10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
2: มีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
3: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาฟังรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
4: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อนๆ
5: ถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
0: เหยียดแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานขึ้นแล้วกันเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึก ๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
1: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเข้ามารู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
6: ส่วนนึงในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: คือรายการพอดแคสต์ของช่องมหิดล Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขคอนิจิวะ
2: คอนิจิวะ
1: โอ้ยแบบเนี้ยวันเนี้ยมาทั้งแบบพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะ
2: โอ้น่าทานมากๆเลยครับ
1: ใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบของโปรดพี่เลยนะเป็นอาหารที่เราชื่นชอบมากแล้วจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างมีมากมายแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี้ยในอาหารญี่ปุ่นยังมีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของเชฟ
2: จริงๆเนี้ยนอกจากความสดใหม่แล้วก็ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวด้วยครับพี่เอก
1: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก82ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคุณฟูซะทาซึมินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุอยู่เกิน116ปีไปแล้วนะคะถ
2: ือ
1: ว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะฟู้ดชอยส์จะมาไขความลับอายุยืนกับอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่ดีกับสุขภาพและส่งเสริมการที่มีอายุยืนได้ยังไงค่ะ

0: เขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่
1: ม
0: ทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าถ้าเรามีความหิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มกินอาหารเนี่ยตอนแรกอะความหิวจะหายก่อนพอหายหิวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเราให้กินแค่ตรงจุดที่เราหายหิว
1: แต่ไม่ต้องถึงขนาดอิ่ม
0: ต้องอันนี้ค่ะคือประมาณ 80% คือไม่ต้องกินจนอิ่มมากเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆอันแรกนะคะก็คือกินแค่หายหิวอันเนี้ยคือได้แหละ
1: ครับผมแล้วกินอาหารแค่ 80% เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพยังไงครับพี่
0: ก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องมีเต็มร้อยใช่ไห
1: ม
0: การกิน 80% แปลว่ากินขาด
1: ๆ
0: กินไม่พอ
1: ครับผม
0: นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า caloric restriction นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราจะฮิตคำว่า IF เราได้ยินบ่อยๆ
1: ใช่
0: ไหมถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะเริ่มเอาของที่มีในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนี่ก็จะลดลงนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมไม่ไปกระตุ้นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้งานเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเต็มร้อยหรือเกินร้อยแต่เราใช้งานเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่ร่างกายเรายังทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดการเสื่อมโทรมหรือว่าลดการทำงานในร่างกายลงมันมีข้อมูลค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราให้อาหารเขาเต็มที่ 100% กับเราจำกัดอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสัตว์ทดลองอะค่ะถ้าเราจำกัดอาหารนี่เขาอายุยืนยาวกว่า
1: ก็
0: เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าเออแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณสัก20-22แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟมากๆหรือออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างตั้มอย่างเงี้ยเราก็จะบวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิมแล้วตั้มเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ตั้มก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ยถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปร่างกายก็จะไม่สะสมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอะค่ะเรากินประมาณ 80% เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพเวลาที่เราจะลดอาหารนะคะคำถามคือเอ๊ะเราต้องลดเท่าไหร่หรอโดยทั่วไปเราจะลดประมาณ 10-30% ของพลังงานแล้วการลดแค่นี้ค่ะจะไม่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารค่ะ
1: คราวนี้เทคนิคครับคนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยแล้วกินยังไงให้เรารู้สึกว่าแค่หายหิวแต่ว่าไม่ถึงกับอิ่มนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกินให้นานมากขึ้นครับบางทีเราเร่งรีบมากๆเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับช่วงเวลาที
0: ่ไม่ทันคิด
1: หายหิวไปจนถึงอิ่มเนี่ยมันแคบมากๆจนเราอ่ะรู้สึกไม่ทันเราอาจจะเอ็กซ์เทนเวลาให้มื้ออาหารนั้นน่ะนานมากขึ้นอาจจะเคี้ยวให้ช้าลงหรือค่อยๆกินให้นานมากขึ้นครับอย่างที่สองคือคนญี่ปุ่นที่ใช้กันคือเขาจะจัดภาชนะเยอะๆครับอย่างเนี้ยเราเห็นเซตเนี่ยก็จะมีภาชนะเล็กๆน้อยๆเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบางทีเขามาเป็นโต๊ะเซตมีเป็นช่องเยอะๆแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆฟิลเข้าไปให้รู้สึกเยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเซตอาหารเลยที่เรียกว่าไคเซกิเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินในปริมาณที่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรวมกันเป็นจานเดียวเนี่ย
0: เรามองเห็นหลายอย่างโอเคความลับข้อที่2นะคะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
1: เยอะมากๆ
0: ซึ่งอาจจะเกินครึ่งนึงของถาดด้วยซ้ำไปที
1: ่
0: จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ย
1: โอ้จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าผักเนี่ยหนึ่งเลยคือไฟเบอร์สูงครับ
0: ใช่
1: อย่างที่สองคือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี
0: ่ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารของเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เยอะพี่อยากรู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักอะไรที่พี่เห็นเน
1: า
0: ะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่สำคัญ ช่วงนี้ก็จะเป็นมันหวาน
1: โอ้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร่ายครับผมสาหร่ายทุกชนิดที่มีเนี่ยเขากินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สำหรับใส่ในน้ำซุปพวกคอมบุต่างๆครับผม
0: ข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้า3นิดนึงด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมี

0: แร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในคนที่จะกินเพื่อที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอม หลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมมันคือชิตาเกะชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะจริงๆมันก็จะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะและอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางญี่ปุ่น
1: แล้วได้สังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเคลียร์ออกแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับ
0: ไขความลับข้อที่3นะคะหลังจากที่บอกว่ากินน้อยกินผักเยอะแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยก็คือปลา
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นนี้ตลาดปลาขึ้นชื่อมาก
1: ใช่
0: ไหมคะตรงนี้มีตั้งหลายอย่างอะตั้มเราจะเลือกยังไงดีแล้วแต่ละชนิดมันต่างกันยังไง
1: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรตีนหลักของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเทศเกาะนะครับ
0: ถูก
1: เพราะนั้นเนี่ยปศุสัตว์บนเกาะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเขาก็จะเน้นทำประมงต่างๆการตกปลาต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวาไรตี้ของปลาที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชาร์ตปลาที่เขาติดไว้ตามบอร์ดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีตามฤดูกาลต่างๆด้วยทำให้เวลากินปลาเนี่ยไม่เบื่อพอเขาวนชนิดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้ซ้ำซากอยู่กับปลาชนิดเดียวคร
0: ับ อ่ะอย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่คือปลาอะไรแล้วก็ยังไงบ้าง
1: คนไทยน่าจะต้องเจอบ่อยแน่นอนนั่นคือตัวอากามิหรือปลาทูน่าเนื้อแดงนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิซึ่งเป็นเยลโล่เทลส์นะครับคือตัวปลา
0: หางเหลือง
1: ข้อดีของทั้งสองกลุ่มนี้เลยคือไขมันต่ำนะครับอย่างที่เรียกมาเนี่ยคือส่วนของอากามิเนี่ยจะเป็นส่วนลีนที่สุดคือไขมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปลาเนื้อแดงเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเลยคือเหล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีคล้ายๆเป
0: ็
1: นธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับ
0: บำรุงเลือด
1: ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณโปรตีนก็สูงเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกแล้วว่าปริมาณไขมันจะค่อนข้างต่ำครับผม
0: แต่ว่าจะมีคนชอบกินพวกท้องปลาตอนเนี้ย
1: จริงๆปลาเนี่ยไขมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังกินเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอโทโร่
0: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประจำหรือปลาหลักในญี่ปุ่นเนาะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ทานปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นเมื่อคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอปลาแซลมอนที่จะเยอะๆในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับพอทานแล้วเริ่มติดใจมากขึ้นหรือเรามาใส่ในเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นคาลิฟอร์เนียโรหรือว่าการทำเป็นซูชิโดยใช้ปลาประจำถิ่นเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทานแซลมอนเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ฟังมาตั้งเยอะแล้วมีตั้งหลายชิ้นนะคะทั้งหลายชนิดแล้วก็หลายส่วนของปลาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้อมจะแนะนำให้กินปลาต้อมจะแนะนำให้กินปลาส่วนไหนแล้วก็กินอย่างไร
1: จริงๆจะบอกว่าปลาเนี่ยอย่างแรกเลยไม่อยากมีข้อจำกัดอยาก encourage ให้คนกินปลาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อขาวหรือปลาที่มีไขมันสูงสามารถทานได้หมดเลยนะครับเพราะว่าปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดก็ต้องเลือกเป็นปลาที่ค่อนข้างลีนนิดนึงคือปลาเนื้อขาวนะครับที่มีไขมันต่ำหรือว่าแม้กระทั่งเป็นปลาเนื้อแดงที่มีส่วนไขมันต่ำเช่นอากามิอย่างเงี้ยก็จะมีไขมันต่ำครับผม
0: แล้วก็วิธีการทำ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าสังเกตคือของญี่ปุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ปลาจะเป็นลักษณะของการกินสดหรือว่าเป็นปลาดิบ
1: เป็นซาชิมิครับผม
0: แล้วถ้าเป็นปลาไทยกินดิบได้ไหม
1: จริงๆปลาไทยไม่แนะนำให้กินดิบเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยจะมีพยาธิค่อนข้างเยอะ
0: ใช
1: ่ะะ
0: อันนี้อันนึงนะที่จะต้องเตือนทุกท่านเลยก็คือว่าถ้าจะกินเนี่ยเป็นพวกปลาแม่น้ำหรือว่าของบางอย่างเนี่ยควรจะกินเป็นสุกถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีของการกินสุกเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นลักษณะของยำต้มนึ่งย่างปิ้งใดๆเนี่ยที่ไม่มีการเติมน้ำมันแล้วนี่มันก็จะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะไขความลับข้อที่4นะคะเมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากปลา
1: ครับผม
0: แต่พี่ขอเถียงนิดนึงว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้

0: เยอะแล้วจะเห็นว่าในเมนูของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเต้าหู้ปนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ
1: นอกจากในซุปมิโซะที่เราเห็นเนี่ยที่จะมีเต้าหู้ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยในแอปเปอร์ไทเซอร์หรือตัวที่เปิดเย็นๆเนี่ย
0: มันจะมีเต้าหู้ก้อนแล้วก็ราดด้วยโชยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะครับให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ต้องเล่าว่าตัวเต้าหู้เนี่ยไม่ได้กำเนิดจากตัวญี่ปุ่นเองนะครับเขารับวัฒนธรรมมาจากประเทศจี
0: น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็จะคล้ายบ้านเราเพราะเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันก็จะมีทั้งเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เป็นซิลกี้เลยคือเป็นนิ่มๆเลยนะครับกับอันนึงคือเป็นเต้าหู้ที่เป็นช้างๆคือเป็นก้อนๆหยาบๆนิดนึงวิธีทานปรุงอาหารหรือวิธีการทานเนี่ยก็จะคล้ายๆประเทศจีนนะครับอย่างเต้าหู้ที่เป็นนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะกินสดเลยหรือเอามาใส่ในอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับเช่นเป็นซุปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนที่มันหยาบๆ
0: ข้าวมาผัด
1: บางทีเรากินเองเนี่ย texture อาจจะไม่ได้เป็นรส texture ที่มันอร่อยสำหรับในบางคนบางทีเนี่ย
0: จะหยาบๆหน่อยเนาะ
1: ใช่เขาก็จะมาผัดกับน้ำมันนะครับให้มันมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นด้านนอกนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปทอดเลยให้มันเป็นเต้าหู้ทอดครับผม
0: จริงๆแล้วถามว่า2อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นในแง่ของโปรตีนนะคะตัวที่มันจะเป็นเต้าหู้ที่มันค่อนข้างเฟิร์มหรือว่าแข็งหน่อยเนี่ยโปรตีนมันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอันที่มันนิ่มๆนะคะในส่วนของแคลเซียมเองก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะเลือกกินได้ตามความชอบนะคะอันนี้เหมือนที่บอกไปตอนต้นว่าทำไมมันถึงมีข้อดีอันที่หนึ่งก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่สองก็คือโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำอีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะคะก็คือจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาจจะเหมาะในคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือว่ามีนะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้รับเรื่องของเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินเต้าหู้เยอะๆเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
1: อย่างที่บอกว่าต้องระวังบางเมนูนะครับว่าถ้าเกิดเอาเต้าหู้ไปทอดเนี่ยจากที่คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นมาได
0: ้ขายความลับข้อที่5นะคะต่อเนื่องจากเรื่องของเต้าหู้เมื่อสักครู่เลยเมื่อกี้ต้อมบอกว่านี่ไงอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรคะมิโซะใช่ไหมซุปมิโซะใช่ไหมมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาที่เรากินซุปมิโซะเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาหมักเราอาจจะเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตมันดีกับสุขภาพซึ่งจริงโยเกิร์ตก็คือเอานมไปหมักใช่ไหมตอนนี้ถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตเองนะคะหรือว่ามิโซเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหมักเนาะเวลาที่หมักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกของโปรไบโอติกหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคุณค่าทางอาหารที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยแลดูเป็นอาหารสุขภาพได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของมิโซหรือว่านัตโต
1: ใช่ครับอย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโตบาซิลัสใช่ไหมครับเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในนมเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้หมักครับเขาเรียกว่าโคจิวิธีการเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาหมักซึ่งพอเอาข้าวมาหมักเนี่ยมันจะมี2สิ่งมีชีวิตที่โตร่วมกันนั่นก็คือส่วนของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นเชื้อราที่ดีครับพอเขาอยู่กันแบบเป็นมิวชวลิซึม
0: เขาเพิ่งพาอาศัยกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
1: ใช่ในขณะเดียวกันพอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอาพลังงานจากข้าวมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นสารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายออกมาด้วยครับเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยที่เป็นโคจิเนี่ยครับไปใส่ในถั่วเหลืองเขาก็จะเอาทั้งข้าวทั้งถั่วเหลืองเนี่ยมาทำปฏิกิริยาต่างๆก็ออกมาเป็นของหมักต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
0: เมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีข้าวหมักเนาะซึ่งในข้าวหมักนั้นมีทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียถูกไหมคะเสร็จแล้วก็จะมาหมักอยู่ในถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งในถั่วเหลืองเองก็มีแป้งซึ่งเป็นสารอาหารเนาะทีนี้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเริ่มใช้พลังงานจากถั่วเหลือง
1: ใช่คร
0: ับแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยามีสารเคมีใดๆเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เรียกว่านัตโตะใช่ไหมคะ
1: รวมถึงมิโซะด้วย
0: มิโซะนี่มันหมักอะไรอ่ะ
1: โคจิที่เป็นคนละประเภทกัน
0: oh,
1: แต่ว่าเป็น okay. ถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างตัวนัตโตะเนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองยังเป็นเม็ดอยู
0: ่ยืด
1: ใช่แต่ว่ามันจะมีสารต่างๆที่เกิดจากโคจิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความยืดขึ้นในขณะเดียวกันมิโซะเนี่ยเขาจะเอาตัวถั่วเหลืองเนี่ยไปบดให้มันเป็นเนื้อเนียนก่อน
0: oh.
1: เพราะนั้น texture ก็จะไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโคจิของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้แค่นัตโตะกับตัวมิโซะอย่างเดียวนะครับเขาหมักเยอะมากแม้กระทั่งสาเกเองก็ตามเนี่ยก็ใช้ตัวโคจิเป็นตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนดื่มไวน
1: ์ครับ
0: ญ
1: ี
0: ่ปุ่นก็จะกลายเป็นสาเก
1: กลับมาที่นาโตะกับมิโซะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: คราวนี้นาโตะกับมิโซะเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
0: โอเคก็จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนเนาะแล้วก็จะบวกอีกนิดนึงก็คือจะได้ส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์ที่บอกมาในกลุ่มของอาหารหมักกลุ่มนี้ก็ยังมีพวกของวิตามินที่มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฟเลตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ B6 นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ K2 ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีที่มีผลดีกับสุขภาพเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย
1: ครับผม
0: ข้อเสียมีอะไรบ้างคือเวลาที่เราไปปรุงพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องของโซเดียมที่เยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเราซดน้ำไปเยอะๆเราจะสังเกตว่ามันอาจจะมีการปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่ากินอย่างไม่อั้นนะคะไขความลับข้อที่6อันนั้นเป็นแก้วที่วางอยู่ข้างๆตั้มเลย
1: ครับผม
0: เวลาที่เราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะต้องดื่มชาเขียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรามีชาหลากหลายชนิดมากนะครับถ้าจีนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเผื่อก็จะมีอู่หลงมีอัดสามอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะเอาใบชามาครับตากแห้งๆฮะหลังจากนั้นเขาจะเอาไปโรสเอาไปอบให้มันมีความอูมามิเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าชาที่เกิดจากการชงต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ
0: จะ
1: เป็นสีน้ำตาลเพราะมันเกิดจากการอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกาแฟครับสีก็จะมีสีคล้ายๆคาราเมลนะครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข
0: ้ม
1: ที่เราไปคั่วเนี่ยมันคั่วได้เยอะแค่ไหนนะครับก็มีตั้งแต่จางมากไปจนถึงเข้มมาก
0: ซึ่งในกรณีของชาโดยเฉพาะพวกชาดำชาจีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบรูมเนาะทำให้มันตื่น
1: ตื่นขึ้นมันมีความอมน้ำเข้าไปในช่วงแรกก่อน
0: อันนั้นคือน้ำแรกทิ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำที่สองซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทิ้งชาเอาไว้ในโถชงยิ่งทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะมีแทนนินเยอะขึ้นซึ่งมันจะทำให้ขมขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ฝาดด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีคือจะช่วยในแง่ของการรักษาในคนที่เรื่องของท้องเสียหรือว่าพูดง่ายก็คือว่ากินพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดท้องผูกได
1: ้ครับผมแต่สำหรับชาเขียวเนี่ยจะแตกต่างจากกลุ่มชาที่มาจากประเทศจีนนิดนึงตรงที่ว่าชาเขียวเนี่ยเขาจะไม่ผ่านวิธีการคั่วครับผมวิธีการเนี่ยเขาก็จะเด็ดมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะไปบดเลยให้เป็นผง
0: ถ้าเกิดสังเกตสีชาเขียวนี่ก็อาจจะยังเห็นเป็นสีแบบเหมือนใบชาเนาะไปผึ่งลมไว
1: ้สาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ผ่านการคั่วนั่นเองครับมันเลยทำให้สีที่ชงออกมายังมีความเป็นสีเขียวอยู
0: ่ใช
1: ่คราวนี้วิธีการชงก็จะไม่เหมือนวิธีการชงของชาจีนที่จะราดน้ำแล้วให้เขาแช่ไว้นะครับวิธีการชงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบดเป็นผงแล้วเขาต้องการจะกินเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการชงเขาจะมีถ้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรงเฉพาะของเขานะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดเราชงชาปกติเนี่ยเราใช้ช้อนคนก็ละลายแล้วแต่ถ้าเกิดเราซื้อเป็นผงชาเขียวมาแล้วละลายน้ำเราใช้ช้อนคน
0: ยากค่ะ
1: ไม่มีทางละลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการกินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลีกการเรียก2แบบครับผมเขาเรียกว่าโกอิชะโกอิชะคือชาเขียวเข้มข้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินตามเขาเรียกอะไรโรงชาเขียวที่เขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็แบบ
0: ต้องมีเดรสนั่งกินเรียบร้อย
1: จะเห็นสังเกตว่าปริมาณน้ำน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: ครับเขาจะใส่อัตราส่วนน้ำน้อยแล้วก็ตีจนเขาละลายแล้วก็กินจะสังเกตเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเขียว
0: มันจะมีใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดๆใดๆ อยู่ในปากนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เรากินนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดลิ้นมี post taste นิดนึง
1: กับอีกอันนึงที่จะสัมผัสได้เลยคือความเค็ม ความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
0: า
1: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นลมทะเลเข้ามาครับผม
0: แล้วแบบที่สองที่ชงชา
1: แบบที่สองคือเป็นอุรุชะคือทำให้มันมีความจางเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยเขากินเป็นแบบเข้มข้นจนเหลือแค่ขอบติดถ
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วเติมน้ำลงไปครับผมก็จะได้รสชาติชาเขียวที่คล้ายๆกับที่เราทานทุกวันนี้คือมีความจางเพิ่มมากขึ้น
0: โ
1: ค
0: จ
1: ิชะเนี่ยไอเดียคือเอาตัวชาเขียวที่ปกติเนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่คั่วใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ไปคั่วครับก็จะเกิดเป็นโคจิชะขึ้นมาครับ
0: เพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เกิดจากการคั่ว
1: มันจะเป็นความหอมความเป็นคาราเมลเพิ่มมากขึ้นในตัวโคจิชะครับผมคราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงวิธีการทานแล้วก็ชนิดต่างๆของใบชาเนี่ยคราวนี้กินชาเขียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่เอ
0: กก็คือในชาเขียวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายตัวแต่ตัวที่เด่นแล้วก็มีคนพูดเยอะๆเลยก็คือ EGCG นะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะมีส่วนในเรื่องของชะลอเรื่องของกระบวนการแก่หรือว่า aging process ในร่างกายก็เลยมีคนพยายามพูดว่าการใช้ ้ชาเขียวเนี่ยนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติหรือต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะ
1: วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับมีทั้ง6เทคนิคเลยที่จะช่วยทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองเอากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวมากขึ้นครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็น

0: ว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตามเขาจะเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ positive thinking การมองโลกในแง่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินให้เยอะขึ้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนึงที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรใน Food Choice ติดตามได้นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: โรคเบาหวานกับโรคไตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการศึกษาที่พบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคไตที่รุนแรงเราจะพบว่ามีอัตราการสูญเสียของอวัยวะไตหรือว่าสูญเสียฟันมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวา

0: โรคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้นะคะแล้วเกิดการอักเสบโรคเรทันก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรทันอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเรทันแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทันตกรรมมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทันตกรรมเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทันตกรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร
1: คือผมเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคเรทันอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: บุคคลที่แปลงฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
0: อาจจะเป็นทํานองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะแผลหายช้ามั้ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมั้ยเมื่อมารักษาทันตกรรมนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
2: ใช่ครับคือพอดีผมมาไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
0: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติดฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้าไปทำความสะอาดลดการอักเสบของเหงือกนะคะพออาการบวมลดลงแล้วอาจจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องของรีเทนเนอร์ค่ะในกรณีคนไข้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวานอยู่คนไข้จะรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ทานอาหารเมื่อมารักษาทางทันตกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางทันตกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคปริทันนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคเรทันอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: น้อยตอนเราฟังดนตรีเนี
1: ่
0: ยเราจะไม่คิดใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
1: ครับ
0: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
2: คือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควร
3: คนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามื้อของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลย
0: เรลี่ very fully
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
4: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
1: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
4: ีความหวังอยู่
1: ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
4: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
1: ยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ ถือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้

รรยากาศเหมือนเรานั่งฟังคอนเสิร์ตไหมครับแต่จริงผมอยู่ที่ชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมครับตอนนี้ผู้ป่วยก็รอการรักษานั่งอยู่ตรงนี้แต่มีนักดนตรี2ท่านมาเล่นดนตรีให้ฟังครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมีดนตรีให้ฟังที่ตรงนี้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: ผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกิจมณีครับหัวหน้าภาควิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราอยากฟังดนตรีอะไรเราก็ต้องไปหาไปดูไปซื้อบัตรเพื่อจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเอาเสียงดนตรีมาไว้ถึงในโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเริ่มได้ยังไงฮะ
1: เริ่มแรกเดียวที่เข้ามาที่ศรีราชเนี่ยเราเข้ามาที่เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังคณะพยาบาลศาสตร
0: ์
1: ก็ชวนพวกเรามาจะใช้ดนตรีกับเด็กพวกนี้อย่างไรเราก็มาทำโครงการนำร่องที่แผนกตึกภาควิชากุมารเวชศาสตร
0: ์จุดนั้นก่อน
1: จุดนั้นก่อนที่มาบำบัดบำบัดคือมีวิธีมีเทคนิคในการเอาเสียงดนตรีเนี่ยมาทำให้เด็กมีความสุขลืมความทุกข์ลืมโรคภัยและหลังจากนั้นเนี่ยเจอเพื่อนเจอหัวหน้าต่างๆก็ชวนกันมาก็มาเล่นให้คนไข้ฟังคร
0: ับผมกำลังนึกต่อว่าตรงนี้เป็นแผนกคณกรรมคือมาปวดฟันมาถอนฟันอุดฟันหรือว่าจะมาใส่ฟันอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงแล้วมันทำให้ปวดฟันเบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยลงอะไรแบบนี้ไหม
1: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันเสียเงินเป็นหลายๆพันเพื่อไปดูเนี่ยเพื่อจะไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
0: ครับ
1: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
0: ครับหรือกังวลคิดอะไรอยู่ปวดฟันหรือเรื่อง
1: มันจะหยุดไปชั่วคราว
0: เพราะว่าสมาธิอยู่กับการฟัง
1: และเป็นเพลงที่เคยฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขความสุขนั้นก็กลับคืนอีกเพลงเก่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอมาอีกทีเออใช่นะเพลงที่เราเคยฟังมีความสุขแม้แต่ทํานองจังหวะที่ไพเราะเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเราไม่คิดละ
0: ครับเผลอๆทำตามด้วยอะไรน้องสองคนที่มาเล่นนี่เป็นนักศึกษาน
1: ักดนตรีครับ
0: นักดนตรีเหรอ
1: ของสาขาวิชาดนตรีบำบัดโดยตรงครับ
0: ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้เข้ามา
1: ไม่ใช่ใช่นี่นักดนตรีอาชีพแล้วครับ
0: ของจริงเลยนะ
1: ของจริงเลย
0: เล่นที่จุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักดนตรีสองท่านนี้จะไปที่จุดไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวจะไปที่เคมีบำบัด
0: ครับ
1: ที่ให้ยาผู้ป่วยมะเร็งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่คนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกอุบัติเหตุพิเศษ3แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปให้เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังในตอนบ่าย
0: วันนี้4จุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามนักดนตรี2ท่านนี้ไปที่เคมีบำบัดก่อน
1: ครับผม
0: ครับ

0: ที่นี่เป็นหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือด
1: ครับ
0: ครับจุดนี้ที่เรามาเล่นนะฮะผู้ป่วยตรงจุดนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในแบบไหนระยะไหนยังไงบ้างครับ
1: คืออยู่ในช่วงที่ต้องให้ยาเคมีบำบัด
0: ครับ
1: อาจจะเทียบกันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: ให้ยาอาจจะแรง
0: ครับ
1: ในการให้ยาเนี่ยต้องให้ยากล่อมประสาทเพื่อให้สงบแล้วก็ไม่นั่น
0: ครับ
1: ไม่กระวนกระวาย
0: มันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าเป็นเรื่องความกังวล
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: อ๋อ
0: ฮะ
1: นี่ถ้าเขาตีเรามาให้ดนตรีด้วยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยสบายขึ้น
0: ครับ
1: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
0: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ยแหละ
1: ใช่
0: ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะเมื่อคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
1: อันนี้นี่เราเห็นแต่การวิจัยของต่างชาติ
0: ครับ
1: การวิจัยของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงมากนัก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไป
0: อ๋อ
1: ว่าควรจะใช้ดนตรีอะไรในเวลาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรายังบอกไม่ได้ว่าต้อง5นาที10นาทีหรือ15นาที
0: ครับ
1: คือถ้าเราเอาดนตรีมาใช้แบบยาได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นผลดีตอนนี้เรามาแค่สัปดาห์ละวัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยานี่ต้องยังไงเช้ากลางวันเย็นหรือไม่ทุกวันไหม
0: ก่อนหรือหลังอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหาร
0: อะไรเงี้ยเหมือนยาเลย
1: ใช่อันนั้นคือถึงมันจะเป็นยา
0: ซึ่ง
1: อยู่ในหัวข้อที่เราจะวิจัย
0: ครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเวลาก็น่าสนใจนะว่าควรจะเล่นกี่นาทีเล่นนานแค่ไหนช่วงเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจ
1: มีผลแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการทำงานของเซลล์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกันขบวนการของเซลล์บางชนิดเนี่ยทำงานดีตอนมีแสง
0: ครับ
1: บางชนิดต้องทำตอนนอนฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
0: ครับ
1: ง
0: ั้
1: นคนที่นอนดึกถึงมีผลเสียหลายอย่าง
0: อ
1: ันนี้ดนตรีก็เช่นเดียวกัน
0: ครับในตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะฮะมาอาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เล่นนานสักแค่ไหนกี่นาทีครับอาจารย
1: ์ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: จะเอาปล่อยลมมาดื้อ

0: นำหัวหน้าหน่วยเคมีบำบัด
1: และ
0: ให้เลือดซึ่งพาเรามาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: คุณสดใสเกตุไนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ดนตรีมาเล่นที่บริเวณนี้ที่หน่วยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเริ่มตรงไหนยังไงทำไมถึงอยากให้สิ่งดนตรีเข้ามาครับ
2: อ๋อคือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องนี้การได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควรเริ่มต้นพี่ก็จะใช้ดนตรีโดยการใช้เทปก่อนพี่มีซีดีพี่เปิดใช่ค่ะเพลงที่เป็นพวก relaxation อ่ะ
1: ให้ผ่อน
2: เพลงบรรเลงใช่เราเริ่มหลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยแล้วมาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างเงี้ยเพลงเย็น
1: ๆบรรเลง
2: บรรเลงช้าๆหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องค่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
1: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: บ่อยค่ะ
1: บ่อยใช่ไหมมีบ่อย
2: ๆมีบ่อย
1: หลายที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้ที่เขาได้ฟังเพลงบางทีมีร้องบ้างเหมือนกันเขาบอกเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงมันต่างยังไงกับการที่เปิดเทปเปิดซีดีเฉย
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันอะไรอ่ะดนตรีสดเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกกว่าฟังเพลงนะมันแห้งไงแล้วอย่างนี้เขาได้มีส่วนร่วมไงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเขาที่ผ่านมาเนี่ยสัก4อาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะฝรั่งมาจากอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีเขาขอด้วยเขาลุกขึ้นมาไอเราก็กลัวเส้นจะหลุดนะ
1: มาดึงเข้ามา
2: เข้
1: ามาให้
2: ยาให้ยาให
1: ้ยา
2: เขาลุกขึ้นเลยเขาลุกขึ้นเล่นด้วยแล้วร้องเล่นร้อง
1: เลย
0: เก่งด้วย
2: เล่นเก่งมากเก่งสตีเฟนเก่ง
1: จริงการเกิดอะไรขึ้นสดๆแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยระหว
2: ่
1: างนักดนตรีกับคนไข้ที่ฟังแล้วมันก็เกิดการแสดงสดแบบน
2: ี
1: ้มันก็น่าประทับใจ
2: น่าประทับใจ
1: ผลจากการที่มีดนตรีมาเล่นให้ฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ป่วยก็จะนั่งแล้วก็นั่งฟังเห็นบางท่านเนี่ยกระดิกเท้าฟังไปสบายใจแล้วก็มีอาจจะมีโยกตัวด้วยเล็กน้อยผลเป็นไงบ้าง
2: ดีค่ะคนไข้ชอบนะคะคนไข้ก็ตอนนี้คนไข้ที่จะมาให้ยาที่เราเนี่ยบางทีเราต้องนัดไง
1: ครับ
2: เขาก็จะถามว่าวันพฤหัสมีดนตรีไหม
1: เพราะเป็นวันที่มีดนตรี
2: ใช่
1: ครับวันนี้คงแน่นเลยสิครับคิวแน่นเลย
2: แน่นเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนวันนี้จะเป็นวันว่างนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไข้อยากมาวันนี้เขาอยากฟังเพลง
1: พฤหัสคิวพฤหัสจะแน่นก่อน
2: คิวพฤหัสแน่นแล้วค่ะแน่นแล้ว
1: บรรยากาศของการมีก็แตกต่าง
2: ถูกค่ะ
1: มันต่างมากขนาดไหนในวันพฤหัสที่มีกับวันอื่นที่ไม่มี
2: ถ้าถามพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันการทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื
1: ่
2: อมากกว่าวันปกติทั่วๆไปนะมันได้มันยังได้มีหูมันได้ฟังอะไรเพราะๆใช่ไหมเราจะได้มองเห็นคนไข้มีความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะ

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเวิ้นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเวิ้นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชีมันน้อยชีมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยาฆ่าเชื้อยิ่งกินยาแรงๆยิ่งหายเร็วกินยาเหลือจากครั้งที่แล้วยาแคปซูลแกะออกละลายน้ำกินง่ายหายเร็วจริงหรือไม่เวลาคนเราเจ็บป่วยไม่สบายนะครับนะไม่ว่าเล็กน้อยเป็นพวกเจ็บคอเป็นหวัดอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อจริงไหมต้องกินยาแก้อักเสบแรงๆจริงไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับมาดูความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฆ่าเชื้ออันที่1กันครับเชื่อว่ากินยาฆ่าเชื้อแรงๆแล้วจะทำให้หายเร็วกว่าจริงเหรอไม่จริงนะครับยาฆ่าเชื้อที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียผมยกตัวอย่างการติดเชื้อของหวัดธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสกินยาฆ่าเชื้อหรือไม่กินยาฆ่าเชื้อหายเร็วเท่ากันเพราะไวรัสหายเองคราวนี้ก็มีคนคิดว่างั้นถ้าเราเอายาที่ฆ่าเชื้อดื้อยาได้ยาแรงๆเนี่ยมาใช้กับเชื้อปกติมันจะหายเร็วขึ้นไหมคำตอบคือไม่ครับมันก็ฆ่าด้วยเรทเท่าเดิมนั่นแหละแรงไม่แรงไม่ได้ทำให้หายเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้ออันที่2กันนะครับการกินยาฆ่าเชื้อที่เหลือจากการป่วยครั้งก่อนกินได้จริงเหรอนะครับคำตอบคือไม่ได้การติดเชื้อทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียการที่เราจะเอายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากินทุกครั้งเนี่ยไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือการติดเชื้อเนี่ยถ้าหากว่าครั้งที่แล้วเป็นเจ็บคอเป็นเจ็บคอครั้งนี้เป็นติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะเราจะเอายาฆ่าเชื้อในลำคอมาฆ่าเชื้อในกระเพาะปัสสาวะไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้ยาเก่านะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาของคนอื่นนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าไปตรวจนะครับอย่าเอายาเก่ายาคนอื่นมาใช้เดี๋ยวเรามาดูความเชื่อต่อไปกันนะฮะการกินยาฆ่าเชื้อแคปซูลให้แกะแคปซูลออกละลายน้ำจะรักษาได้ดีกว่าจริงหรือคำตอบก็ต้องเป็นไม่จริงนะครับตัวเนื้อยาที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยนะครับถูกชั่งตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราไปแกะเขาออกเนี่ยบางทีเราเทลงไปผสมน้ำเนาะบางส่วนอ่ะมันยังมีติดก้นอยู่ในแคปซูลบ้างหรือว่าบางส่วนเทลงไปปุ๊บมันไม่ลงไปในแก้วน้ำบ้างอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะได้ปริมาณยาไม่ครบประเด็นที่2บางตัวเขาจงใจที่จะให้แคปซูลเนี่ยพายาลงไปให้ผ่านกรดในกระเพาะผ่านน้ำย่อยในลำไส้ส่วนต้นลงไปแล้วก็ไปสลายตัวแล้วก็ปล่อยยาตรงลำไส้ทำให้มีการดูดซึมตรงตำแหน่งนั้นการที่ไปปลดแคปซูลออกก่อนเนี่ยยาบางตัวนะครับก็จะทำให้ตัวยาเนี่ยถูกสลายหรือว่าถูกรบกวนโดยน้ำย่อยในกระเพาะไปก่อนได้เพราะฉะนั้นนะครับการไปปลดแล้วเอาตัวยาข้างในมาละลายน้ำไม่เร็วกว่าไม่ต่างกันหรืออาจจะแย่กว่าได้นะครับแนวทางการรับประทานยาฆ่าเชื้อนะครับให้ปลอดภัยมีอยู่2ข้อง่ายๆนะครับข้อที่1ก็คือถ้าคิดว่าต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับควรจะไปตรวจให้เรียบร้อยเขาก็จะได้จ่ายยาฆ่าเชื้อถูกตัวถูกขนาดถูกระยะเวลาให้กับเราอีกข้อนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือเมื่อได้ยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับก็กินตามฉลากกินตามคำแนะนำและต้องกินยาให้ครบคอร์สไม่ใช่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆดีขึ้นแล้วหยุดละกันไม่ได้ถ้ากินไม่ครบคอร์สจะเกิดอะไรขึ้นกินไม่ครบคอร์สก็จะมีการสะสมเชื้อดื้อยาอยู่ในตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อดื้อยาแล้วก็เจ็บป่วยได้รุนแรงกว่าเดิมนะครับ

0: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
2: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
2: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรเนี่ยพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
2: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด์ด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยด์ที่ไหนอ่ะ
2: ก็คนที่กินสเตียรอยด์เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อ
1: วันธรรมชาติ
2: เหรอ
1: จริง
2: แกกินสเตียรอย
1: ด์ไม่จริงพี่สเตียรอยด์ที่ไหนสมุนไพร
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
2: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
3: ครับผม
2: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
3: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
2: ครับ
3: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
2: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยด์หรือไม่มีสเตียรอยด
3: ์ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
2: คือชุดนี้เลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
2: ได้เลยครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยด์นะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
2: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
3: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
2: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
3: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
2: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
3: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
2: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
3: มันจะมีขีด
2: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
3: ครับถึงจะบอกว่า
2: ตั้งครร
3: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยด์เนี่ยออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยด์จะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยด์จะขึ้น2ขีด
2: สมมุติเราดูไปปุ๊
3: บ
2: ขึ้นมามี
3: ครับ
2: เราควรทานต่อไหมครับ
3: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
2: ไม่ควรทานต่อ
3: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
2: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
3: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
2: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอย
3: ครับ
2: ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
3: ใช่ครับ
2: okay.
3: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
2: ค
3: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
2: เป็นเดือน
3: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
2: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
3: เปลี่ยนไป
2: อ
3: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนอกนูนขึ้นมา
2: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
3: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
2: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
3: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทร้อน
2: มุ
3: น
2: มิ
3: ดต่างๆเกิดขึ้น
2: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
3: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
2: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
3: นะ
2: ต่อไปกระดูกพุ่น
3: กระดูกพุ่นนะ
2: หัวใจโต
3: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
2: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
3: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
3: ถ้าคนที่ตั้งใจเดี๋ยวมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
2: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วยคันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
3: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
2: แล้วภายในล่ะครับยา
3: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อ

0: โรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยจะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
1: ึ่
0: งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
1: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
0: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
1: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยเข้ามาไหมครับ
0: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยโดยตรงไม่ได้นายกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็

0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
2: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
3: ใช่ค่ะน้องโอม
2: แล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอิน
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: ไงบ้างลูกเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมากเลยครับ
2: มีอะไรกินบ้างครับ
0: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่ะดูสิลูก
2: ชอบครับ
0: นี่มินชอบไหม
1: มาก
0: แตงโมดีกว่าของโปรดใคร
1: โปรดกินเลย
0: มินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่เนี่ยค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่าย
2: ๆนี
0: ่ห่าวเทเลยครับน้ำไหมคะบินน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี
0: ้สำหรับคนเหนื่อยบินเชฟ
1: น้ำในกระป๋อง
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บนึงนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
3: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกนะครับก็คุณหมอเช

0: นอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
1: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยอันนั้นก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะคร
2: ับ
1: แล้วก
2: ็
1: คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
2: ใช่แล้วก็จะภูมิใจด้วยเนาะ
1: ใช่แล้วก็จะครับ
2: ปีว่าฝีมือตัวเอง
1: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: ในสัญจาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะครับใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ปกติ
1: ใช่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
2: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลอะมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลย
2: ทีนี้ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
2: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำ
0: ด้วย
2: นะเน
0: า
2: ะ
0: น้องเล่นด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
2: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
2: เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: เรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
2: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
1: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะ
0: ค
1: ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่ก็จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ด
1: ใช่
0: ก็เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้
0: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
2: ง่ายมาก
0: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสล
0: ั
2: ดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้อีกรอบนึงลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจแต่วันนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสันจาให้หน่อยครับ
1: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสันจาเนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
2: อ๋อได้เลย
1: ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็หยิบออกมา1ขวด

0: ถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
1: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะยังไม่ใส่น้ำสลัด
0: ค
1: ุ
0: ณว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
1: ไม่ค่อย
0: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
2: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
0: ่
2: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
0: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลยตลอดเวลาใช่ไหมคะผ
2: ู้
0: ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มด้วยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
2: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
1: ดีค่ะ
2: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่คือน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำกลิ่นฉุนหายไปล้าง2น้ำครับเทน้ำออกน้ำที่3ใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
1: ก็คือไอ้พวกกลิ่นฉุนอะไรมันออกไป
2: ครับออกไป
1: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
0: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำกระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
2: ยอม
0: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้รสเลย
0: น้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
2: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
0: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
2: เหรอครับ
1: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
2: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
0: ใช่ค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่ทอมาโต้
1: เล็กๆ
0: ลูกเล็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่าม
1: ะเขือเทศลูกยาว
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
2: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
1: กลิ่นใช่ค่ะอยู่ที่กลิ่นเลย
2: พวกนี้จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชั่นในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
1: ค่ะอ
2: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
0: ได้สูตร
1: ที่หนักๆหน่อย
2: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที
1: ่แทนถั่วเลย
2: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
1: ใส่แค่ไหนก็ได
2: ้ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส
1: ่ให้หลายสีสลับกัน
2: ใช่ครับ
1: สวยๆด้วยเนาะ
2: ใช
0: ่พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพดหนึ่งฝักใหญ่อะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
2: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
2: ครับคุณแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะ
2: พิเศษนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
2: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
2: นะครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงๆก็
0: ไม่น้อยเลยนะคะ
1: มันจะเขย่าได้ค่ะมันแน่น
2: ได้ครับ

0: ถ้าไม่ได้เราคว้าเมา อันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
1: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเรา คุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไหมยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
1: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
0: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะ
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆ
1: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานๆอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะเพิ่มโปรตีนเขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะ okay. เลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างหนีรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: โอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
0: นะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ค่ะก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เต็มเป็นช้อนช้อนเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติใช้น้ำตาลจากผลไม้หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู
1: ่
2: ใช่ไหมคะการดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
0: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: เนยถั่วแล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
2: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
2: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ช็อกโกแลตทอน
2: มาก
1: ใช่
0: ใช่ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: นะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้คร
1: ับจริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราแม่เขาทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่กับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได้นะ
0: ใช่ครับโอเคคุณหมอ
1: เอาครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ
0: ครึ่งนึงของอะไรก็ดีครับคุณหมอ

0: ครับ
1: อันนี้เชฟก้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อร่อยแน่นอนนะคะข้นมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: เรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูพิเศษนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่ผ่าน
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
0: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
0: ขอบคุณมากมากเลย
2: ค่ะขอบคุณเช่นกัน
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บุ๋ยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
4: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ครับ

โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจมูกคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมเขาไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมหรือว่ายกเหล็ก

0: 뭐예요?
1: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอได้เชิญคุณนานาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณนานานี่
2: ครับ
1: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
2: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
1: ทั้งหมดนี่คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
2: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
1: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
2: ก็ที่เรายืนอยู่อันนี้ต
1: ับ
2: แรกเลย
1: สีเขียวนี่นะคร
2: ับ แมตครับ
1: แมต FAT
2: แมตครับผม
1: ก็คือ
2: เสื่อนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
1: ชื่อมันก็คือภาษาคือการรีฟอร์มใหม่
2: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
1: ฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
1: อันนี้คืออะไรครับ
2: อันนี้คือคาดีแลคครับ
1: คาดีแลคเหมือนรถยนต์เลย
2: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
1: ์คาดีแลคแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วว่าหลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
2: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
1: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างนี้ครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
1: ีนี้ถามคุณนานิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
1: จริงป่ะครับ
2: จริงครับ
1: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
2: จริงครับผม
1: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
2: ใช่ครับ
1: ปรับเยอะเลยเหรอ
2: ปรับเยอะเลยครับ
1: แต่ว่าพี่นันที่ช่วยได
2: ้ช่วยได้ครับ
1: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได้
2: ผมสอนได้ครับแน่นอน
1: สุดยอดครับคุณผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพี่นันทีครับ
2: สิ่งที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพซิชันของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับ
1: เกิดจากอะไรครับ
2: ผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่เฟล็กซิเบิลนะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื้อ
1: ครับพอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
2: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
1: ้
2: นะครับ
1: มีอะไรต้องแก้ครับ
2: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
1: low back
2: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของ
1: ห
2: ลังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
1: ับ
2: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
1: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
2: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
1: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
2: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
1: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้นะ
2: ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
1: สามารถแตะนี้ได้เลย
2: ใช่จากนั้นคุณบวยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้าเลยครับ3 9
1: เดินไปครับ
2: เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
1: โอเคครับแล้วก็ต่อครับ
2: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะครับท
1: ่
2: าแพลงนะโอเคเงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้น1ข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูลดาวน์นะครับยกขาขึ้น1ข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
1: โอ้ตึง
2: หนึ่งข้าง
1: ตึงข้างหนึ่งขา
2: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับ ย
1: ื
2: ดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกร็งใช่ช้าไว้ครับ
1: โอ้โหหนักมาก
2: เป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกร็งหนัก
1: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะผมดูกระจอกมากเลยอะ
2: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้า

0: กล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
1: ที่ผมถามนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่โหยขนาดนี้พูดตัวเบลอมันยังเหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับ
0: สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกำลังกายนะครับเราก็มาพุชอัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โด่งเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ลงให้ช้านะครับดันขึ้นเกรงหน้าท้องไว
1: ้นี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าหลังไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการคอนโทรลคอนะครับแล้วก็คอนโทรลเพลวิกสเตบิลิตี
1: ้ครับท่าต่อไปครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
1: ไหนเขาอยู่ไหนฮะ
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนั่งเครื่องมาเยอรมัน
1: ดูรายการมีเซอร์ไพรส
0: ์โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
1: ร้อยครั้ง
0: ร้อยครั้งครับเป็นท่าที่เราstrengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทิร์บท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบัวงอขา
1: อาจารย์ราชช่วย
0: งอขาไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเดี๋ยวลำตัวนะครับจากนั้นคุณบ๊วยค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
1: ไม่ได้เกิดขึ้นเหลือซะด้วยดีแล้วไปเขาดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบ๊วยครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
1: ยืดขาได้สบายเลยไม่มวนก้น
0: ไม่มวนท้อง
1: ใช่
0: แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้นโอเคเราจะเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
1: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
1: ผมดู1ถึง100โอเคมาคร
0: ับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขา1ยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และงอเข่ากลับมาครับโอเคอันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสไปที่หน้าท้อง
1: ซิกเนเจอร์เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ซิกเนเจอร
1: ์การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นการช่วยรีสิสแตนซ์ของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮ
1: น
0: แล้วก็เกร็งในส่วนของคอสเตบิลิตี
1: ้ฮันเดรดที่เราทำกี่เซต
0: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
1: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
0: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้ช้าครับอีกท่านี้ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยอีกท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็ก
1: สวอนก็คือหงนั่นเอง
0: หงครับ
1: ยอด
0: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
1: ้
0: เป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
1: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ low back มากเกินไป
1: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่หน้าขา
0: หน้าขากับก้นเอาไว
1: ้ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมัน นั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
2: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
2: 6-8 ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
2: โอเค
0: โอเค1 2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายจอกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยๆครับมันก็จะ
1: ไม่
0: ฟ
1: ิ
0: ลไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
1: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีเลยรู้สึกดึงมัน
0: ดีเลยครับ
1: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: ตอนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสากลมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการ
0: ครับ
1: นอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันนั่นด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูกสุขลักษณะ
0: ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคลงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนคุณจะนอนแบบนี้นะเนี่ย
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของsingle leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขา
0: okay.
1: งอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับ
0: ที่ส้นเท้า
1: แล้วค่อยๆเกร็งต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: oh,
1: นี่โอเคเกร็งต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาออกไปพยายามอย่าให้เพลวิสนะครับมันขยับเพลวิสก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าๆเกร็งต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกร็งได้ช่วงที่แรงต้านเราเกร็งได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการงอใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานนะครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ครับตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับ
0: โอ้
1: พร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นให้ชันด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น
0: 4ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วด
1: หลังไปในตัวด้วยก็คือ
0: ชื่อท่ามันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: แล้วก็
1: โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบ๊วยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไปนะ

0: ไว้กล้วย
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: นี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบวยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต
1: ่อค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบอยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไปไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
0: โอ้โห
1: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค
0: ่
1: อย
0: ๆ
1: โอเคคุณบอยเหยียดขามาก่อนครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากบอะที่ลำเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมามันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะ
1: นั่นแหละครับคือที่คุณบอยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงนี้นั่นแหละครับ
0: โอเคมาขอลองดูที
1: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบวยดีขึ้นนะครับปลายเท้าให้เลยกึ่งกลาง
0: ผมว่ามันได้สติ
1: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
0: โอ้โหสบายขึ้นเยอะเลย
1: ไปครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางนี้ครับ
0: หุ้ยทีที่สองทีแรกเป็นคนละโลกกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: มันรู้สึกสบาย
1: รู้สึกสบายที่หลังใช่ไหมครับ
0: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
1: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการอาร์ติคูเลตสปาย
0: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลคเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลคเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแลคเน
1: ี่
0: ยแล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณนานาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตต์มาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์
0: สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่สองสามครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นเรียบร้อยแล้วมาเล่นฟอร์เมอร์แล้วก็มาคันนี้แหละไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่า
0: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: catwalk over ครับ
0: catwalk over
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นเดินแบบเนี่ยครับ
1: แมวเดิน
0: catwalk over
1: ใช่โอเค
0: ครับ
1: เริ่มจากนะครับเราก็
0: คุณนานาไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสกรูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความแข็งแรงของหัวไหล
0: ่
1: นะครับหน้าท้องหลังตึงๆยืดดึงกลับ
2: เยอะช้า
0: โล่งอย่าช้าหมดทุกอย่างช้าหมด
1: ใช่ครับเป็นการฝึกกาย
0: แข็งแรงจากท่าแมตก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีนึง
1: อันดับแรกเลยหน้าท้อง
0: หน้าท้องกล้ามท้องได้แน
1: ่ต้อง stability ไว้นะครับแขนหัวไหล่หลัง back extension
0: สมาธิอีก
1: ใช่ครับ
0: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
1: ดูหนุ่มดูสาวขึ้น
0: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันนั่นทีมันก็ไม่
1: ใช่ครับบาดเจ็บยาวเลยครับท่านี้

0: ทีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เล่นเพื่ออะไรครับ
1: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมก็รู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: และกล้ามเนื้อเล็กๆมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเราหายไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไส้ท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะ

0: มีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
1: เคลียร์มากเลยครับและคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมาชาแนลด้วยนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่หวจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้

0: อนถัดไปตามนั้นคิดจอบ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
2: นี่พี่เข้าไปได้ไหม
3: เชิญเลยครับพี่สา
2: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่หรอ
3: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
2: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามงามก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
3: ครับ
2: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: บ๊ายบาย
4: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
5: ๆเป้เป
6: ้ครับพ่อได้ยินแล้วแป๊บนึงครับ
5: เป้
6: ครับครับโอ้คุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
5: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
6: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อตะกี้นี่เองนะ
5: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วทำไมพ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วแล้วก็เรียกคุณแก้วตาลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
6: พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
5: เป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
6: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
7: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
8: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
6: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
5: เออแล้วนี่คุณแก้วตายังกลับจากตลาดอยู่เหรอป่านนี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
6: น่าจะใช่ป่
5: อไปตลาดอย่างนี้ทุกที
6: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
5: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
8: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอสามารถ
9: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้

ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับสมบัติครับ
3: สวัสดีครับคุณน้ำ
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึ
2: ง
3: ชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้าทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
1: ทันที
0: เลยครับ
1: ว้าว
0: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได
1: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
0: เราไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ครับที่เป็นการที่
1: ยังคุยไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้เร
1: ื่อง คุณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
0: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญห
1: า
0: เราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยครับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
1: ครับ
0: ครับ
1: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
0: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
1: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
0: ครับ
1: หน้าที่เต็มๆไปใน
0: การ
1: รักษา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คนเบื้องหลังอย่าง
0: เบื้องหลัง
1: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
0: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
1: ขอบคุณครับพี
0: ่ครับผม
2: ขอบคุณด้วยพี่ครับ
1: ฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
0: ครับ
1: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
0: ครับ
1: เข้าเป็นกะ
0: ครับ
1: อยู่วันหยุด
0: ครับ
1: ออกไปตรวจเช็ค
0: ครับ
1: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
0: ครับผม
1: ไปติ๊กถูกนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ได้นะ
0: ใช่เลยครับ
1: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
0: ครับ
1: ต้องตรวจสอบด้วยเ
0: ช็คด้วยครับ
1: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
1: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
0: ได้
1: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
0: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
0: ใช่ครับใช
1: ่วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
0: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เราเวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
1: แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
0: ่
1: อาก
0: าศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
1: อ้าวละ
0: ครับ
1: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
0: ครับ
1: ขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับได
1: ้ไปห้องไหนดี
0: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
1: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
0: ใช่ครับ
1: รักษาคนไข้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
0: ครับ
1: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
0: ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้นะครับ
1: ไปดูกันเลยครับ
0: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับว่าเราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเพลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่าวพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลยไม่ได้
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนาน
5: ๆวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัตเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้น

0: มิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
1: โอ้โหห้องเริ่มเลย
2: ครับผม
1: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
2: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
1: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
2: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
1: เป็นล้าน
2: เป็นล้านเลย
1: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
2: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
1: ถุงมงถุงมือ
2: กันไฟ
1: ถนนกันไฟ
2: ใช่ครับ
1: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
2: ่
1: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลย
2: ครับ
1: ในโรงพยาบาลเนี่ย
2: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
1: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
2: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
2: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
2: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
1: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
2: ้
1: า
2: ใช่ครับ
1: แต่การป้องกันไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
2: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
2: ครับครับ
1: เราก็ไม่ถนัด
2: เราก็ไม่ถนัด
1: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
2: ใช่ครับ
1: ไปทำงานตึกนี
2: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
1: ฝากคุณหมอแนะนำ
2: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
1: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะว่าตรวจเช็คกันต่อ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับสวัสด
1: ี
2: คร
1: ับ บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์บัณฑิตภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
1: ่
3: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
1: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
3: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
1: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
3: ใช
1: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
3: ๆใช
1: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
3: ค่ะไม่เหมือนกัน
1: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
3: ใช่
1: ค่ะอุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
3: ่
1: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
3: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
1: ครับ
3: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
1: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
3: อ
1: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
3: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
1: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้า

0: คะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
1: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
0: ใช่
1: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
0: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้งอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
0: อัน
1: นี้อาจจะถึงขั้น
0: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
1: ครับผม
0: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
1: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
0: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
1: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5.ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
0: ่
1: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
0: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
1: ้ครับ
0: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
1: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าหากว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
1: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
0: ถูก
1: ไหมคร
0: ับ
1: เพราะต้องมีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
0: ใช่
1: แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยคุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วยช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
0: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
1: ค
0: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
1: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
0: อ๋อก็อาจจะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
1: า
0: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางที

0: คนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็มๆอันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงผมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลเตียงไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีวันนี้ล่ะ
3: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้ความรู้ในการเอาตัวรอดหรือว่าการออกจากสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะร่วมกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็จะมาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องทั้งหมดนะคะข้อแรกก็คือการตั้งสติอย่าตื่นตระหนกต่อการเกิดเหตุการณ์นะคะเวลาไปสถานที่ไหนเนี่ยบางทีแหละเราจะเห็นทางออกฉุกเฉินหรือว่าเป็นบันไดหนีไฟอยู่แล้วค่ะเห็นแค่สัญลักษณ์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอุ่นใจแล้วว่าเรารู้ว่าทางออกฉุกเฉินนี่ตรงไหนสำคัญสุดคือต้องควบคุมสติตัวเองค่ะข้อ2นะคะรีบออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดค่ะระหว่างรีบหาทางออกเนี่ยค่ะให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไฟฟ้าในอาคารเนี่ยจะทำการตัดอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีสะพานไฟที่ได้มาตรฐานนะคะทีนี้จะก่อให้เกิดความมืดค่ะการที่จะเดินทางในความมืดเนี่ยทำให้เราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างเดินทางได้เนี่ยให้หาอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพื่อนำทางอย่างระมัดระวังข้อ3นะคะหาผ้าชุบน้ำมาคุมร่างกายและปิดปากปิดจมูกค่ะประโยชน์ที่ได้จากการคุมร่างกายเนี่ยค่ะก็คือว่าทำให้ป้องกันเราจากความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟและ2คือการที่เอาผ้าที่ชุบน้ำมาปิดปากปิดจมูกค่ะเป็นเหมือนสิ่งที่ป้องกันควันที่เราจะสูดสำลักเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าภาวะสูดสำลักควันที่เกิดจากควันไฟเนี่ยค่ะอาจจะตายได้เลยนะคะข้อ4ทดสอบความร้อนลูกบิดค่ะการที่เราจับลูกบิดแล้วเรารู้สึกว่าร้อนเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกโดยนายว่าจริงเนี่ยห้องด้านนอกหรือสภาวะด้านนอกเนี่ยอาจจะมีเปลวไฟที่แรงทำให้เกิดความร้อนส่งผ่านกับลูกบิดที่เราจับก็ได้ค่ะทำให้จริงๆแล้วทางนั้นอาจจะเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยในการที่จะหนีข้อ5ห้ามใช้ลิฟต์ค่ะเกตสัญลักษณ์ทางหนีไฟและออก ทางบันไดหนีไฟเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสะพานไฟของไฟฟ้าอาคารจะตัดอัตโนมัติทำให้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถทำงานได้แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งก่อให้เกิดการขัดข้องและก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมได้เช่นบางทีเราใช้ลิฟต์อยู่ๆใช้ได้แล้วยังไม่ทันลงไปถึงชั้นหนึ่งเลยติดอยู่ระหว่างทางอันนี้ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นนะแนะนำให้ดูทางสัญลักษณ์ของทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟดีที่สุดอะค่ะข้อ6ค่ะเมื่อเจอกลุ่มควันให้ประเมินว่าจะใช้วิธีการเดินเร็วหรือคลานต่ำค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สภาวะอาคารโล่งมองเห็นทางออกชัดเจนเนี่ยนะคะการเดินเร็วไปถึงทางออกเนี่ยก็เป็นทางที่ดีและก็แนะนำแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่สภาวะแบบควันไฟหนาแน่นมองสายทัศน์แย่มองไม่เห็นเลยและดูแล้วจะต้องติดอยู่ในกลุ่มควันค่อนข้างนานเนี่ยค่ะแนะนำให้อาจจะคลานต่ำโดยที่ปกติเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรจะเกินประมาณ1ฟุตนะคะข้อ7ค่ะในกรณีที่ติดอยู่ในห้องปิดนะคะหาผ้าชุบน้ำอุดตามรูร่องประตูและบานหน้าต่างค่ะในกรณีที่เกิดเปลวไฟด้านนอกที่ไม่สามารถจะออกไปข้างนอกหาทางออกฉุกเฉินได้จริงๆนะคะแนะนำว่าระหว่างเนี้ยก็ลดปริมาณควันไฟที่จะเข้าอยู่ในห้องเราที่สุดอะค่ะแนะนำให้เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยค่ะอุดบริเวณรอยระหว่างร่องประตูแล้วก็ร่องหน้าต่างค่ะเพื่อลดปริมาณควันที่จะเข้ามาอยู่ในห้องที่เราจะต้องติดอยู่สักพักนึงเนี่ยค่ะให้ลดลงข้อสุดท้ายนะคะข้อ8เมื่อออกจากอาคารที่เกิดเหตุได้แล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงคนอื่นที่ติดอยู่ในอาคารไม่ควรกลับเข้าไปการที่เราไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่รู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยค่ะอาจจะนำไปสู่อันตรายเพิ่มเติมต่อตัวเองและบุคลากรที่เขารอความช่วยเหลือของเราด้วยค่ะการผ่อนพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยก็คือลดการสูดปริมาณควันและอากาศหรืออยู่ในบริเวณเกิดเพลิงไหม้เนี่ยให้น้อยที่สุดค่ะและถ้าออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาว่าแสบคอไอแล้วมีเขม่าเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปให้ออกซิเจนแล้วก็ไปเอาเขม่าในปากในจมูกเนี่ยออกค่ะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมเพื่อตรวจดูภาวะปอดต่อไปค่ะส่วนปัญหาที่สองเนี่ยค่ะแผลที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคือว่าหาผ้าสะอาดมาคุมไว้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยค่ะเราก็ทำการลดอุณหภูมิโดยที่อาจจะหาน้ำก๊อกเนี่ยค่ะเปิดล้างเอาสิ่งสกปรกที่มีอยู่และความร้อนที่เรายังเหลืออยู่ข้างบนเนี่ยออกจนรู้สึกว่าหายแสบปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยแนะนำให้ล้างประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วก็ซับให้แห้งหาผ้าสะอาดคลุมแล้วก็มาพบแพทย์จากเหตุการณ์นี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอัคคีภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่สามารถคาดการณ์ได้ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเน้นย้ำว่าจริงๆการซ้อมอัคคีภัยเนี่ยมีความสำคัญนะคะอาจจะดูน่าเบื่อแต่ว่าการที่ทำเป็นประจำซ้ำๆเนี่ยค่ะก่อให้เกิดทักษะที่ติดกับตัวเราอะค่ะถ้าเกิดเหตุกับเราในวิกฤตที่ฉุกเฉินเนี่ยค่ะซึ่งเราเรียกใครช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้รอดชีวิตมากขึ้นนะคะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกที่เราได้ยินกันมายาวนานมากๆเรื่องนี้เคยถูกลดความสำคัญไปนะครับเราบอกว่าไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงก็หายจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาครับโรคนี้สร้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ป่วยและสร้างผลกระทบกับคนที่ดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไข้เลือดออกมือ2น่าจะเคยเห็นจากการที่เขาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้พบหมอรามาอบอุ่นฮะเรามีอาจารย์2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเลยฮะท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์สุครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวยท่านหนึ่งนะครับไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์จันยุกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อบอุ่นสำหรับรายการนี้นะ
1: ปกติมีกันสองคน
0: คุยสองคนคุยกันสองคนชั่วโมงเลยอาจารย์ปกติแต่วันนี้เรามีสามคนอะไรนะ
1: เบื่อไหม
0: ยังไม่เบื่อ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เบื่อโอเค
0: ผมยังไม่เบื่อการทำงานนี้นะครับ
1: โอเคกันอันนี้บอกเป็นใน
0: บอกเป็นในนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเริ่มต้นหน่อยเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยที่เราดีนกันมาต่อเนื่องณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไง
1: ค่ะจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขอย่างสม่ำเสมอนะจริงแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เคสมันไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงนะเอาตัวเลขเอาของปีที่แล้วก่อนละกันนะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณแสนรายนะคะเสียชีวิตร้อยกว่าราย
0: ก็ถือว่าเสียชีวิตยังไม่ถือว่าน้อยนะ
1: ถ้าคิดว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือ1ในพัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องแหละแต่ละวันคิดว่าเอ๊ะมันเยอะหรือมันน้อยอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณสักกรกฎาสัก7เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 25,000 นะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วประมาณ29รายนะคะอัตราการเสียชีวิตยังประมาณใกล้ๆเดิมอยู่ประมาณ 0.1% หรือประมาณ1ในพันนะคะ
0: แต่ว่าอัตราการติดเชื้อเหมือนจะน้อยลงไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงอาจจะบอกยากเพราะว่านี่เข้าฤดูฝนละมันอาจจะไอ้ช่วงแรกอาจจะยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากนี้แล้วพีคมันจะขึ้นไหมจำนวนเคสจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมทั้งปีจะประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูจำนวนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะน้อยหรือเปล่า1ในพันนะแต่ถ้าบางทีเราจะเทียบกับโรคที่เราคุ้นเคยเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วกันไข้หวัดใหญ่บางทีทั้งปีดูจะเหมือนเยอะเช่นหลักหลายแสนรายนะคะแต่ว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะ10เท่าเลย
0: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออก
1: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกเพราะนั้นคือจำนวนเคสอาจจะเยอะแต่จำนวนที่ตายน้อยกว่าพอหารกันมาแล้วเนี่ยการเป็นอัตราตายที่ดูน้อยกว่าไข้เลือดออกนะคะอันนี้อาจจะดูให้เห็นภาพที่ง่ายกว่าว่าการตายจากไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่อันนี้ของประเทศไทยนะประมาณ10เท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่เพิ่งวางใจนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงพีค
1: ใช่เราต้องติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆมาถ้าใครสนใจก็ไปตามติดตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดถามถึงความรุนแรงครับอาจารย์ความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยวันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันรุนแรงขึ้นไหมหรือจริงมันรุนแรงมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆมันก็อาจจะรุนแรงมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างคือความเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเช่นปัจจุบันเราก็พอรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเรารู้ว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่
1: หรือเป็นจากผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีการเก็บสถิติเยอะขึ้นทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรครุนแรงมีอะไรบ้างหรือรวมถึงตัวสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ของไข้เลือดออกเองเพราะว่าเรามีการทำละเอียดมากขึ้นว่าเอ๊ะเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์2หรือเปล่าที่อาจจะทำให้เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูล

0: ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานวิจัยมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างคือความเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรง
1: ครับซึ่งนี่เรามีเจาะลึกกันแน่นอน
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ใครที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบ้างมีคนไม่เสี่ยงไหม
0: จริงๆถ้าพูดคำว่าเสี่ยงนะ
1: ครับ
0: ทุกคนคือความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิทธิ์โดนยุงกัด
1: ครับ
0: ยุงอาจจะมีสิทธิ์มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายุงตัวนั้นมันมีหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราจะโดนกัดเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าพูดแค่ว่าใครเสี่ยงบ้างจะเป็นไข้เลือดออกจริงๆแล้วทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือ เราเรียกว่าแหล่งที่มีความชุกของโรคเป็นแหล่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกเยอะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะพูดว่าใครเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรครุนแรงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึง
1: ครับซึ่งใครเสี่ยงสูงที่รุนแรงครับอาจารย์
2: ครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับอีกกลุ่มนึงคือคนอ้วนนะครับจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน
0: แข่งก็ไม่อ้วนนะแข่งก็ไม่อ้วน
2: ก็คือกลายเป็นว่ากลุ่มนี้อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีแต
1: ่
2: ถ้าเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะรุนแรงได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วติดรอบ2หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปก็อาจจะทำให้โรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับพวกโรคหัวใจเบาหวานแบบนี้การติดไข้เลือดออกเนี่ยมันยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมไหมเกี่ยวไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นเบาหวานเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากไอ้ตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตกปริมาณเลือดหายไปอย่างนี้นะครับก็จะรุนแรงครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดติดก็มีโอกาสหนักกว่าคนแข็งแรงทั่วไป
2: ใช่
1: ไหมครับนอกจากไข้เลือดออกอาจารย์ครับสถานการณ์ตอนนี้มีโรคไหนที่น่ากังวลอีกบ้าง
0: ก็ที่ตอนนี้ก็มีหลายโรคนะคะย
1: ิ่
0: งช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในโรคที่อาจจะเจอเยอะมากขึ้นในช่วงหน้าฝนแต่จริงเราก็เจอได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่ISV
1: ห
0: รือบางทีถ้าหน้าฝนก็จะมีอีกประเด็นที่เราชอบคุยกันคือโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีฉี่หนูที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยหรือโรคมือเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่โรคอะไรเอ่ยที่จะมากับน้ำท่วมอีกประเด็นนึง
1: ไอ้โรคน้ำกัดเท้านี่มันเป็นโรคใช่ไหมอาจารย์
0: จริงๆมันเป็นโรค
1: ผมเคยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆไงทุกวันนี้เขาก็ใช้โฆษณา
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อไงอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ติดเชื้อก็ได้เหมือนกัน
0: ติดเชื้อก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะน้ำก็สกปรกมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆว่าถ้าส่วนนั้นก็จะเป็นติดเชื้อได
1: ้เหมือนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสนุกของโรคเนาะมันมาแบบ
0: ใช่
1: มันมาเยอะมากเลย
0: เพราะว่าอากาศมันกำลังเหมาะด้วยมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ดี
1: ครับโอเคกลืนประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ยทีมงานเตรียมมาให้สำหรับประมาณ2ชั่วโมงนะอาจารย
0: ์
1: นะเราจะพยายามให้อยู่ภายในชั่วโมงเดียวให้ได้นะครับเริ่มต้นติดตามมาเลยครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเราดูสถิติมาเป็นตัวเลขกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เฉพาะที่นี่นะที่นครราชสีมาเนี่ยเตือนประชาชนขอให้ป้องกันตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดโดยการทากันยุงเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันโรคเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแรกเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะครับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยนำโดยยุงลายเนี่ยทำได้สามโรคได้สามโรคเลยคือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะครับสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่9นะฮะระหว่าง1มกราคมถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมไปแล้ว495รายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นไข้ที่สูงเนี่ยเกิน 39-40 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรมาซื้อยารับประทานเองนะครับรายละเอียดตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงการระบาดไข้เลือดออกแต่ละปีเนี่ยฮะปัจจัยอะไรที่มันมีผลบ้างว่าปีนี้ระบาดเยอะปีนี้ระบาดน้อย
0: จริงๆก็อาจจะบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะอย่างเช่นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดได้ดีหรือว่าการแพร่พันธุ์ของเชื้อเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวยุงเองที่ก็มีคนพยายามศึกษานะว่าตัวยุงเองมันก็มีการคล้ายๆกับว่าปรับตัวหรือการกลายพันธุ์อาจจะเคยได้ยินว่ายุงก็แบบดื้อยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปก็ไม่ตายอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือว่ายุงกัดทั้งวันทั้งคืนได้ไม่สมัยก่อนเลยคิดว่ายุงลายกัดเฉพาะกลางวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไข่มันจริงๆแล้วมันทนมากนะไข่มันบางทีน้ำแห้งไปแล้วยังอยู่อ่ะ

0: น้ำกลับมาทีมันก็ฟื้นได้อีกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันวิวัฒนาการ
0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวยุงเองเขาก็มีการปรับสภาพชีวิตเขาเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดเพราะนั้นก
1: ็
0: ทั้งตัวสภาพอากาศเองตัวยุงเองที่มีการปรับตัวรวมถึงพวกเราเองที่รวมถึงใช้พฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็มีเอาท์ดอร์มากขึ้นมีเอาท์ติ้งไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นปัจจัยเสริมรวมกันที่ทำให้เอ๊ะทำไมบางทีโรคระบาดหรือโรคบางอย่างหรือไข้เลือดออกเองมันก็ยังเป็นเคสที่เราเจอได้อยู่รวมถึงบางทีก็อาจจะเยอะขึ้นบางปีระบาดหลายแสนเลยด้วยซ้ำ
1: ครับเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ายุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ไหมคร
0: ับ ยุงลายอยู
1: ่ยุงลายทุกตัวมีเชื้อไข้เลือดออกไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ทุกหรอกแต่ว่ามันก็คือบางตัว
1: บางตัว
0: แล้วมันก็ส่งต่อกันได้แม่ก็ไปลูกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเราอยากรู้มันคงไม่ทุกตัวอยู่แล้วเช่นยุงมี10ล้านตัวอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ทุกตัว
1: อ๋อแล้วเชื้อมาจากไหนครับอาจารย์มันมาจาก
0: มันก็คืออ
1: ยู่ใน
0: วงจรชีวิตของยุงอะมันก็ตั้งต้นจากคือมันเป็นวงจรตั้งต้นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกก่อนคนที่นั้นที่มีไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะมีไวรัสล่องลอยอยู่ในตัวโดยเฉพาะในช่วง 3-4 วันแรก
1: ครับ
0: ยุงตัวแรกมากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกช่วงที่เขามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นยุงตัวที่1รับไปยุงตัวที่1รับไปแล้วก็จะมีวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็จะมีไวรัสแบ่งตัวอยู่แล้วยุงเนี่ยก็จะไปกัดคนที่2
1: ครับ
0: แล้วก็ยุงตัว2 3 4ก็อาจจะมากัดคนไปเรื่อยๆมันก็จะ
1: เป็นวงจรขึ้นมาม
0: ีไวรัสอยู่ในยุงไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: ใจอดาผมนะยุงมันป่วยมั้ย
0: การที่ยุงจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคได้หรือสัตว์อะไรก็ตามเรียกว่าเป็นพาหะเนี่ยมันต้องไม่ป่วย
1: อาจารย์ตอบได้อ่ะสุดยอดน
0: ี่
1: ผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ย
0: คือมันมาแล้ว
1: เรียกมาแล้วคือมันเป็นพาหะน่าเพราะว่าเป็นพาหะอาการไม่แสดงที่ตัวมัน
0: ถูกมันคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวและแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการเป็นพาหะของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยตัวมันต้องไม่ป่วย
1: ครับ
0: เพื่อจะแพร่เชื้อเพราะมันถ้ามันป่วยปุ๊บมันตายไงถ้ามันตายมันก็ไม่ได้เป็นพาหะมันก็เป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได
1: ้ครับคราวนี้ตัวไวรัสที่มันทำให้เราเป็นโรคมันคืออะไรครับตัว
0: คือชื่อไวรัสเดงกี
1: ครับ
0: หรือถ้าเรียกภาษาไทยก็ไวรัสไข้เลือดออกนั่นแหละประมาณนี้นะคะ
1: เดงกีนี่มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์
0: ก็มีถ้าเราแบ่งเป็นสายพันธุ์มันก็มี4สายพันธุ์ก็เรียกตามตัวเลขเลย1 2 3 4
1: เขาขี้เกียจตั้งชื่อเหรออาจารย
0: ์ก็ประมาณนั้นถึงตั้งไปก็จำไม่ได้อ่ะ
1: เดงกี1 2 3แต่ว่าลักษณะต่างกัน
0: สายพันธุ์1สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่งต่างกันแต่ละตัว
0: ก็มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแล้วก็การลงลึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรู้แต่ว่าในแง่ของการวิจัยก็จะมีความจำเป็นต้องรู้ในแง่ของการพัฒนายาและพัฒนาวัคซีนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องรู้นะคะ
1: คราวนี้ในการที่สมมติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นไข้เลือดออกครับมันจะมีอาการช่วงแรกยังไงบ้างบางครั้งเวลาเราโดนกัดเนี่ยเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ตกเลย
1: ถ้าเกิดเราตกมัน
0: อ
1: ะทันไหมอาจารย์ถ้าเกิดมันจิ้มไปแล้ว
0: เพราะจิ้มไปแล้วอาจจะยาก
1: จิ้มไปแล้วคือ
0: เชื้อมันก็จะปล่อยจากน้ำลายต่อมน้ำลายมันก็คือเข้าไปในเราแล้วแต่ถ้าตกก่อนนิดนึงก่อนจิ้มอาจจะทัน
1: โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนยุงลายกัดแล้วเรากังวลอย่างเงี้ยแล้วสังเกตอาการได้ยังไงบ้างว่าอันเนี้ยเสี่ยงแล้วที่มันจะเป็น
0: ก็หลักๆก็คือต้องมีไข้แล้วก็มันจะเป็นไข้สูงลอยไข้สูงลอยแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วกินพาราจะไม่ลงอย่างบางโรคเนี้ยกินพาราอาจจะลงแล้วขึ้นใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นไข้อาจจะเป็นไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบเช่นปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเพลียเมื่อเทียบกับอาการของหวัดที่จะไม่ค่อยมีเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยอาจจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะก็รวมถึงไปปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่าเรามีความกังวลแล้วเรารู้สึกว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถตรวจทราบเลยไหมครับว่าอาจจะมีเชื้อของไข้เลือดออก
0: ได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อต้องเจาะเลือดแล้วก็มีทำเทสได้สมัยนี้ก็คือมีเทสที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี2เทสเทสนึงก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ว่าความไวอาจจะไม่เท่าอีกเทสนึงที่เรียกว่า PCR ว
1: ิ
0: ธี PCR เนี่ยอาจจะได้ยินคุ้นตอนโควิดนะก็เป็นวิธี PCR แบบเหมือนคล้ายๆโควิดหลักการเดียวกันก็จะไวกว่าราคาแพงกว่างั้นเดี๋ยวนี้เราก็ตรวจได้ง่ายขึ้นไปโรงพยาบาลถ้าคุณหมอสงสัยเค้าก็จะต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได้นะคะ
1: แต่ว่าตัวไข้เลือดออกเรายังไม่มีแบบ ATK test อย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถ้าซื้อหาไปเองตามตู้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีโอเคเพราะมันต้องเกี่ยวกับเลือด
0: ใช่แล้วเราก็อยากให้ ATK เนี่ยจริงๆมันก็แม่นยำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตรวจที่ไม่ใช่ ATK มันก็จะแม่นยำกว่า
1: ครับอาจารย์ครับบางทีเวลาแคนป่วยเนี่ยหรือว่าคนอื่นป่วยเนี่ยมันจะมีอาการปวดต่างๆตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะแก้ปัญหาด้วยการกินยาแก้ปวดพวกเอนเซตอันนี้สำหรับไข้เลือดออกทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะคะคือถ้าเป็นพาราธรรมดาเนี่ยก็คือได้แต่อย่างที่บอกคือบางคนก็เอ๊ะมันไม่ลงอ่ะ อยากจะเอายาแรงกว่าปกติแล้วก็ไปยากลุ่มเอนเซมหมายถึงยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์ค่
0: ะซึ่งมันก็จะอาจจะลดไข้ได้ดีกว่านะคะแต่ก็จะมีผลเสียและผลข้างเคียงตามมาโดยเฉพาะถ้าคนเป็นไข้เลือดออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดเลือดออกที่รุนแรงได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ก็จะแนะนำว่าถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่แนะนำหรือเป็นข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้ยากลุ่มเอนเซมนะคะ
1: คราวนี้สมมติถ้าเกิดติดไข้เลือดออกจริงแล้วมันมีช่วงอันตรายของมันไหมครับ คือระยะการป่วยมันอาการมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงเฉียบพลันที่บอกไปแล้วนะคะช่วงระยะอันตรายที่ควรต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่หนึ่งก็คือช่วงสัก 4-5 วันถึง7วันก็จะเป็นช่วงที่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดภาวะช็อกอาจจะเกิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดคือบางคนมีการรั่วของพลาสมาออกไปเกิดความดันตกเกิดไข้เลือดออกเกิดเลือดออกได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือ 4-7 วันงั้นถ้าใครไม่เกิดช่วงนี้ก็ดีไปก็แปลว่ารอดพ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมีช่วงนี้นะบางคนอาจจะไม่มีภาวะนี้ก็ได้ภาวะวิกฤตนี้ก็ได้ก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลยแต่บางคนเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เกิดช็อกตามมาได้
1: มันจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบางพอมาถึงช่วงนี้ไข้มันจะลด
0: ใช่ก็เป็นช่วงไข้ลด
1: ไข้ลดมันก็ใจฟูเลยว่าจะหายแล้ว
0: แต่ก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังมันก็ในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นข้อดีมั้งที่พอไข้ลดปุ๊บ ก็เป็นช่วงที่ทำให้แพทย์ต้องรู้ว่าเราต้องเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรก็ดีไป
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอะไรก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: โอเคเมื่อกี้อาจารย์โสเกริ่นมาแล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นกับไข้เลือดออกด้วยนะฮะนี่ถามอาจารย์หยงนะฮะ
2: ครับ
1: ที่บอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากไข้เลือดออกอย่างเช่นยังไงบ้าง
2: ครับก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปว่าคือตัวพลาสมาก็คือตัวเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมันอาจจะแทรกตัวออกไปจากการรั่วของหลอดเลือดได้คือตัวเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษชนิดนึงคือมันทำให้ความคงตัวของหลอดเลือดเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยหลอดเลือดต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดของเราเน
1: ี่ยอยู่ในหลอด
2: ภายใน
0: มันเป็นท
1: ่อน้ำ
2: แต่พอท่อมันรั่วเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรเลือดที่อยู่จริงๆเนี่ยมันลดต่ำลงและหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความดันตกเพราะปริมาตรเลือดที่แท้จริงเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นรั่วไปอยู่ข้างนอกท่อไปหมดนี้นะฮะซึ่งถ้ารุนแรงมากจริงๆก็จะมีภาวะช็อกภาวะช็อกก็คือความดันนี้ตกมากจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาของการไหลเวียนเช่นไตวายตับวายหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออันนี้ก็จะน่ากลัวมากอีกอันนึงก็คือเกล็ดเลือดเขาจะต่ำฮะในคนไข้กลุ่มนี้เพราะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยอย่างบางคนก็ไปเจอเอนเซมเข้าไปอีกก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกซึ่งเลือดออกที่ว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในทางเดินอาหารก็ได้หรืออวัยวะภายในใดๆรวมถึงสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการที่ความดันตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงเข้าไปอีก
1: ครับเอนเซมมันไปกระตุ้นเหรอครับมันไปทำอะไรครับ
2: ตัวเอนเซมทำให้เกิดการทำงานของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติไปนะครับไปถึงแทนที่มันจะมีหน้าที่ในการทำให้เลือดมันหยุดได้ปกติมันก็สูญเสียการทำงานนี้ไปมันก็ยิ่งทำให้เสริมการปัญหาที่มีเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าตัวไวรัสตัวนี้มันทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเป็นยังไง
0: มันมีสองกลไกเนาะ
2: ก็คือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้รั่วไปแต่ส่วนหนึ่งเกล็ดเลือดต่ำก็ทำให้เลือดออกเหมือนกัน
1: เกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดเกล็ดเลือดเยอะคือเลือดจะไม่
2: หยุดง่าย
1: หยุดง่าย
2: ที่เลือดออกมันก็จะหยุดง่าย
1: ครับ
2: เหมือนโดนมีดบาดอะไรเงี้ยนะเลือดก็หยุดง่ายแต่ถ้าเกล็ดเลือดต่ำก็จะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยมีเลือดออกมาบางคนก็เห็นคนโบราณเห็นอย่างนั้นก็คงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออก
1: ผมคงจะถามว่าใครเป็นคนตั้งชื่อ
0: เพราะมันจะมีเลือดออกแบบสองแบบคือเลือดออกแบบชัดๆเลยเช่นไทป์เลือดหรือว่าบางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็ประจำเดือนเยอะผิดปกติเน
1: ี่
0: ยค่ะไก่เลือดออกอันนึงคือจะเป็นจุดเลือดออกตามตัว
1: คือออกเห็นผิวหนังเลย
2: เป็นจุดๆจ้ำ
0: แ
2: ค
0: ่แขนอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจแต่ผิวหนังเนี่ยจริงมันก็คือด้านในก็ด้วยเหมือนกัน
2: ก็มีได้
0: บนไข่เป็นเลือดก็
1: ม
0: ี
1: ซึ่งพอเลือดมันหลุดออกไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้เลือดมันน้อยอย่างเงี้ย
2: ครับปริมาณเลือดที่อยู่ในท่อมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
1: ครับอาจารย์จอดลึกอีกนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถแล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดในตอนแรกว่าที่มีภาวะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงรุนแรงได้มากขึ้นขนาดไหน
2: คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะแย่ลงนะครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือไข้เลือดออกเองเนี่ยทำให้คนที่มีโรคประจำตัวเหล่านั้นเช่นเบาหวานหัวใจโรคไตคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะติดรุนแรงคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้มากกว่า คนอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็เลยเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ครับทำได้แค่เฝ้าระวังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสมมติถ้าเกิดคนกลุ่มเสี่ยงเนี้ยเป็นแล้ว ตรวจเร็ว
2: ก็คงต้องอาจจะต้องเกริ่นถึงเรื่องของวัคซีนด้วยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะคะ

0: แต่ว่าจริงๆแล้วยุงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเลี่ยงยากจริงๆเราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็อาจจะต้องพูดคุยถึงเรื่องวัคซีนอยู่บ้างครับ
1: ครับช่วงที่ผมศึกษาเรื่องไข้เลือดออกอาจารย์บางทีผมมีแบบฟิลแบบโรคจิตเหมือนกันคือเวลายุงกัดยุงอะไรวะ
2: ส่องไม่ทันหรอกมันไปแล้ว
1: ส่องอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดขามันละลายผมจะตกใจแล้วก็ตกก็ไม่ทันอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: คือถ้าให้เลือกระหว่างส่องกับตกตกก่อน
1: ตกแต่ถ้าตกปุ๊บมันจะบี้ไปแล้วไงจะส่องไม่เห็น
2: แต่ตกก่อนมันจะจิ้มมันจะจิ้มเอาต่อมน้ำลายแล้วเชื้อมันก็จะไปแล้ว
1: โอเคนะครับอันนี้ถามอาจารย์สวนนิดนึงว่าอย่างคนที่เป็นไข้เลือดออกที่เราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีวัคซีนเลยครับเข้ามาตรวจการรักษาเนี่ยเรารักษายังไงได้ฮะ
2: ก็จริงๆแล้วความที่เรากังวลอยู่หรือความน่ากลัวของโรคไข้เลือดออกคือเราไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะสำหรับการรักษานะคะ
1: ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มี
2: ไข้หวัดใหญ่มีโควิดมี
1: ทำไมไข้เลือดออกถึงไม่มีครับอาจารย
2: ์ทำไมไม่มีถามใครดีก
1: ็
2: คือ
1: เขาไม่ทำมาใช่ป่ะ
2: เขาพยายามพัฒนาอยู่แต่มันทำไม่ได้มันไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างสัก2ปีก่อนตัวเองก็เคยได้รับการติดต่อให้ทำวิจัยเรื่องยา
1: ครับ
2: สำหรับรักษาไข้เลือดออกนะแต่สรุปว่าไม่เวิร์กคือเทียบกับยาหลอกแล้วสรุปว่ามันฆ่าไวรัสไม่ได้อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นถามว่ามีคนวิจัยไหมมีพัฒนาไหมมีเพราะเราก็อยากให้มียาแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มี
1: มันยังไม่สำเร็จออกมาย
2: ังไม่สำเร็จออกมาเพราะนั้นการรักษาคือเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองเท่านั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจารย์หยงพูดไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากในการที่จะต้องรักษาถ้าโรคไหนมียาฆ่าไวรัสโดยตรงมันก็ง่ายถูกไหมว
1: ิน
2: ิจฉัยปุ๊บกินยาไปแจกยาไป
1: นั่
2: นค
1: ือ
2: ความยากที่มันไม่มียาจำเพาะ
1: ครับ
2: นะคะ
1: ไข้เลือดออกผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามีเคสต่างๆถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็กรณีของคุณปอทฤษฎีที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์หยงบอกว่าคนที่อาจจะสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากแต่กับกรณีล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจเหมือนกันกับข่าวนี้ฮะคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันคนนี้แคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกๆตอนแรกเนี่ยที่คุณกุ้งบอกแล้วก็เหมือนกับผ่านมาหลายเดือนจนถึงเกือบปีแล้วก็ทราบข่าวอีกทีนึงคือเสียชีวิตนะครับ1มิถุนายนครับตอนตี3ในคุณกุ้งสุธิราชนะครับนักแสดงแล้วก็ลิเกชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการจากไปของคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ลิเกสาวชื่อดังนะครับเป็นน้องสาวของคุณกุ้งหลังจากรักษาตัวไข้เลือดออกเนี่ยนานเป็นปีนะครับก็บอกว่าวันนี้ถึงวันที่ต้องเอ่ยคำลาจริงๆมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้วหนูคือดวงใจของพ่อของแม่และของพี่นะครับก็เสียดายที่มีเวลาน้อยมากๆแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมกราคมปี67ฮะตอนนั้นเห็นข่าวอยู่ก็คือคุณกุ้งสุธิราชเนี่ยโพสต์บอกว่าคุณวิรดากำลังป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่30ธันวาคมของปี66นะครับอาการหนักยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่ง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จากไปอย่างสงบก็จะเห็นว่าใช้เวลาในการรักษาปีกว่านะฮะก็ตั้งแต่67จนกลางปี68เนี่ยนะครับจนเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอายุ37ก็อายุไม่ได้มากแล้วทำไมเขาถึงขั้นหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับทำไมผู้ใหญ่ถึงมีอาการเสียชีวิตถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าเด็กอาจารย
0: ์มันเกิดจากอะไรก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่าเป็นการติดหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวนี่ครับหมายถึงผู้ใหญ่ทั่วไปนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคร่วมนะครับหัวใจเบาหวานความดันอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าอย่างในกรณีคนที่แข็งแรงดีมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าบางส่วนเนี่ยจะเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว1ครั้งพอครั้งที่2เนี่ยมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาแพทย์เรียกอิมมูนรีสปอนส์เนาะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะรุนแรงขึ้นมามากแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะช็อกนานพอช็อกนานเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยก็จะสูญเสียไปละเช่นสมองหรือว่าไตหรือว่าตับอย่างเงี้ยฮะถ้ามีอวัยวะที่ส่วนปลายสูญเสียไปหลายส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะแย่ลงอีกอันนึงที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้รุนแรงมากจริงๆก็คือเชื้อไอ้เดงกีเนี่ยมันเข้าไปทำลายในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็คือเป็นไมโอคาไรติสเราเคยเจอเคสที่เราพิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อทำไบออปซีแล้วก็ไปดูก็เจอไวรัสอยู่ในชิ้นเนื้อจริงๆก็พวกนั้นจะรุนแรงมากจริงๆเพราะหัวใจเองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวเหลือแค่ 10% 20% แล้วก็ช็อกแล้วก็อวัยวะส่วนปลายก็จะสูญเสียไปหนักหน่วงพอสมควรนะฮะมันก็จริงๆก็ต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันที่เกินไปเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตซึ่งเท่าที่เราเจอก็ 80% เลยนะคนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นในเคสของผู้ใหญ่ส่วนเด็กเนี่ยไปเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะรอดพ้นได
1: ้เมื่อกี้จะบอกก็คือตัวเอาเรื่องแรกก่อนคนที่ ป็นไข้เลือดออกแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะเคย

0: เป็นมาก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าแล้วการที่เป็นรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันเชื้อตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นเดงกีตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นคนละตัวเท่านั้น
1: ก็โดยหลักการแล้วคือถ้าเอาย้อนกลับไปก่อนก็คือการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยคือ1บางคนจะไม่มีอาการ
0: ครับ
1: เพราะนั้นรอบแรกไม่รู้ตัว
0: ไม่มีก็ได้เหรอครับอาจารย์
1: ไม่มีได้อันที่2คือบางคนอาจจะมีอาการหรือจะมีอาการน้อยเช่นฉันควรเป็นไข้ธรรมดามั้งอ่ะแล้วก็จบไปถูกไหมนั้นรอบแรกเนี่ยเป็นไปละเรียบร้อยแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้วินิจฉัยก็แต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอเป็นรอบ2ผู้ที่อาจารย์หยงเล่ารอบ2เนี่ยมันมีข้อมูลแล้วว่าการเป็นรอบ2เนี่ยมันทำให้เป็นรุนแรงกว่าปกติเพราะนั้นรอบนี้ที่เราเป็นอย่างสาเหตุของน้องสาวคุณพุ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นรอบ2หรือเปล่าที่ทำให้ดูเหมือนอายุน้อยรวบรวมก็ไม่มีทำไมดูรุนแรงเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วหรือว่าเป็นแบบไม่มีอาการอันนี้ก็คำอธิบายที่เราอธิบายได
0: ้ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ซึ่งรอบแรกมันจะเบาเสมอไปไหมครับอาจารย์
1: ไม่แน่แล้วก็โดยหลักการคือถ้ารอบแรกติดเชื้อสายพันธุ์ถือว่าสุดที่สายพันธุ์หนึ่ง
0: ครับ
1: โดยหลักการแล้วเราก็ไม่ควรจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอีก
0: ไม่ติดซ้ำ
1: ไม่ควรจะติดซ้ำเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมแต่เราก็มีโอกาสติดสายพันธุ์ที่เหลือได
0: ้
1: ประมาณนี้คือหลักการ
0: ณตอนนี้มีสายพันธุ์ที
1: ่มี4สายพันธ
0: ุ์4สายพันธุ์จริงๆมีเยอะกว่านั้นไหมครับหรือว่าหลักๆ
1: ตอนนี้มี4สายพันธ
0: ุ์เอาแค่4พอเนาะ
1: ใช่4พอ
2: แค่4ก็แย่แล้วครับ
0: มีใครที่เป็นแบบเกิน2ครั้งมั้ยจ๊ะ
1: มี
0: ฮะหรอแล้วก
1: ็ก็เป็น1เป็น2ก็เป็น3เป็น4ได้ไง
0: แล้วครั้งที่3ยิ่งหนักไปใหญ่ป่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่มันจะหนักมากที่สุดจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งที่2
0: ครั้งที่2ใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นแล้วหรือเปล่า
1: แล้วรอบที่เราเป็นจริงจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า
0: เออเพราะหลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเป็นรอบแรกอาจจะพอแบบก้มแก้ม
1: เดี๋ยวเราใช้เป็นรอบแรกก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราถ้าเกิดคนที่กังวลเขาสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่า
1: จริงๆทำได้แต่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษเพราะว่าการตรวจ
0: แบบ
1: ทั่วไปตามโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ไวพอในการที่จะบอกว่าคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยมันต้องแบบตรวจพิเศษซึ่งแพงและไม่ได้ทำทั่วไปเป็นระดับหลักวิจัยประมาณนั้น
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้สำหรับคนที่เอ๊ะตกลงฉันเป็นหรือเปล่า
1: เป็นแล้วหรือเปล่า
0: ใช่ไหมครับเมื่อกี้อีกอันนึงที่อาจารย์หยงพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของไวรัสที่มันเข้าที่กล้ามเนื้อหัวใจ
2: ครับ
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดกับใครหรือว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได
2: ้อันนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับก็ตั้งแต่ทำงานมาเป็น10ปีก็เจอประมาณ 1-2 เคสแค่นั้นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับอาจจะบอกไม่ได้จริงๆว่าใครจะเสี่ยงมากกว่าใครรู้แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับก็อาจจะมีคนศึกษาเหมือนกันว่าพันธุกรรมบางชนิดอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันไวต่อการอักเสบมากกว่าคนปกติอาจจะทำให้เขาเสี่ยงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการดูจากอาการของคนไข้เป็นสำคัญถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่ต้องตรวจเยอะขนาดที่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยก็อาจจะต้องทำในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลงอย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวเชื้อเองเนี่ยสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับ
0: ซึ่งมีเคสแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเรารักษาได้ไหมหรือว่าก
2: ็ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปคือตัวยาเองเนี่ยมันไม่ได้มีบางครั้งเราอาจจะต้องใส่เอ็กโมนะครับเหมือนเราจะต้องใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับ
0: เอ็กซ์โมนี่ผมเข้าใจว่าพอใส่แล้วจะไม่รอดแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
2: ก็ไม่จริงขนาดคือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ต้องถูกใส่มักจะเป็นคนที่หนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอัตราการเสียชีวิตก็มักจะสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็หลายครั้ง
1: ต้องระดับอาจารย์หยงแล้วต้องรอดอะไร
0: ก็คือใส่เอ็กซ์โมก็มีโอกาสที่กลับมาได้เหมือนกัน
2: ใช่ถ้าตัวโรคเหล่านั้นเป็นตัวโรคที่ฟื้นกลับขึ้นมาได
0: ้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดี๋ยวเราเจาะลึกกันนิดนึงนะฮะอย่างโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกความเสี่ยงจะสูงกว่าคนทั่วไปอธิบายเห็นภาพหน่อยครับว่ามันสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไง
2: ครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าหัวใจก็สักประมาณ3เท่าเบาหวานเนี่ยเยอะมากเบาหวานนี่คือ4เท่าอย่างที่บอกคือเบาหวานเนี่ยมีผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการเซลล์มันบาดเจ็บแล้วก็หลอดเลือดมันสูญเสียความคงตัวไปมันก็เลยทำให้เลือดพลาสมาอะไรเนี่ยมันรั่วออกไปจากหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สำคัญนะครับ
0: แล้วอย่างโรคหัวใจครับอาจารย
2: ์ครับโรคหัวใจเองเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยสมมติหัวใจเขาบีบตัวไม่ดีพอเขาเจอความดันต่ำหรือว่าพลาสมามันรั่วออกไปเนี่ยหัวใจเขาก็ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกตินั้นโอกาสจะเสียชีวิตหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นในช่วงที่มีอะไรมากระทบครับ
0: เพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่มันมีผลโดยตรงกับเลือดใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายคนที่ปกติอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่คนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ
2: ่
0: ประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
0: โอเคในทางการแพทย์คราวนี้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแบบทั่วไปกับคนที่เป็นไข้เลือดออกแบบมีเพราะอื่นแทรกซ้อนโดยในการดูแลต่างกันไหมฮะ
2: ปัญหาตอนที่เกี่ยวข้องกับแผนกหัวใจเนี่ยจะเป็นตอนที่ความดันตกแล้วเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะครับหลักๆก็คือต้องดูว่ามันเป็นการรั่วของพลาสมาออกไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้จริงๆคือการควบคุมปริมาณสารน้ำในแต่ละวันซึ่งลำบากมากให้เยอะเกินไปก็จะเกิดน้ำท่วมปอดถ้าเกิดให้น้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะเลือดข้นแล้วก็มีปัญหาไม่เพียงพออีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยความยากคือต้องหาจุดพอดีหรือจุดเหมาะสมในการประเมินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูเป็นรายๆไปอาศัยว่าระยะตอนนี้โรคกำลังฟื้นตัวหรือเปล่าหรือกำลังจะแย่ลงแล้วก็ต้องกะปริมาณสารน้ำให้พอดีนะครับอันนี้คือความยากของโรคนี้ครับ
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเลย
1: ใช่แล้วความยากก็คือเหมือนกับว่าท่อน้ำมันยังรั่วอยู่ถูกป่ะรั่วออกไปแต่ถ้าเราให้น้ำไม่พอมันก็รั่วออกไปเรื่อยๆแล้วคือเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดอวัยวะวายตับวายไตวายอะไรได้แต่ถ้าให้เยอะไปก็รั่วออกไปที่หัวใจน้ำก็ท่วมปอดอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือยากแล้วก็จะเป็นเคสที่ต้องเถียงกันทุกทีตกลงน้ำขาดน้ำเกิน
2: ใช่
1: อะไรเงี้ยแต่จะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยอะไรเงี้ย
2: บางครั้งถึงขั้นต้องลองให้ไปก่อนแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วค่อยกลับอีกทาง
0: ต้องเคสดูก่อน
2: ใช่ใช่มันยากครับ
0: แล้วพอสมมติหายแล้วอะไอ้ตัวหลอดเลือดนะครับ
1: คืนคืน
2: กลับมา
0: โอเคมันไม่รั่ว
1: ไม่ก็จบภาวะตรงนั้นแล้วก็โอเค
0: โอเคครับอ่ะคราวนี
1: ้ตลอดไปไม่ไหว
0: ใช่ไหมสิถ้าเกิดสมมติรั่วเรารั่วเลยก็แบบว่า
1: ไม่ได้
0: โอเคครับคราวนี้มาถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยในปัจจุบันเพราะว่าก็มีการพัฒนาวัคซีนมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยที่อาจารย์บอกก็คือเป็นแสนรายนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยเยอะพอสมควรในปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นแสนนะฮะเสียชีวิตประมาณ90รายคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนที่พัฒนาออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันหน่อยครับอาจารย์โสครับที่บอกว่าปัจจุบันในการป้องกันมันมีทางเลือกใช่ไหมครับนอกจากตัววัคซีนแล้วเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหม
1: ค่ะก็จริงต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกมันไม่มียารักษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะซึ่งการป้องกันคือการไม่ให้เป็นโรคนั้นจริงๆแล้วถามว่าการป้องกันเนี่ยเราก็ทำได้ตั้งแต่อะไรบ้างที่เราทำ
0: ที่ทำตอนเด็กปะ
1: ตกยุง
0: ตบยุง
1: ไม่ใช่เราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
0: กำจัดลูกน้ำยุงลาย
1: คือหนึ่งแม่ก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดจะยังไงก็ได้จะทายากันยุงจะใส่เสื้อผ้าแขนขายาวก็ได้แล้วก็แอคทิวิตี้กิจกรรมก็ดูให้ดีว่าไม่ใช่แบบยุงเยอะอันนี้ทำได้ไหมทำได้ทำไป
0: อันนี้พื้นฐานเลย
1: อันที่สองคือกำจัดแหล่งพ่อพันยุงนะจะทำอะไรก็ได้จะคว่ำขันคว่ำน้ำทำลายแหล่งพ่อพันยุง
0: ยังคงสำคัญอยู
1: ่เอายางรถไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามนั้น
0: มันสามารถผลิตลูกน้ำยุงลายได้เยอะจริงๆใช่ไหมนะ
1: ก็ได้มั้งตามนั้นอันนี้ก็ทำไปนะคือสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ประเด็นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่เราก็ยังมีเคสไข้เลือดออกที่เยอะอยู่รวมถึงมีคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่เยอะอยู
0: ่
1: เพราะนั้นก็คือเราคงต้องมีเครื่องมือเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ใช้ในการป้องกันโรคซึ่งวัคซีนก็คือหนึ่งในนั้นที่จะเป็นเครื่องมือเสริมในการช่วยลดการเป็นไข้เลือดออกกับลดความรุนแรงของโรค
0: ทำไมตอนที่แคนเด็กๆนะฮะประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเราถึงยังไม่ได้พูดถึงวัคซีนไข้เลือดออก
1: มันยังไม่มีเขาพัฒนาอยู่มันเพิ่งมีจริงๆตั้งแต่สักสิบปี
0: ครับแล้ววัคซีนตอนแรก
1: อย่างเคสคุณปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต่อเคสคุณปอประมาณสักสิบปี
0: เอาตอนนั้นยังไม่มี
2: ไม่มี
1: ตอนนี้ยังไม่มีเป็นช่วงแบบอีกแป๊บเดียวจะมี
0: ครับ
1: ก็เลยพลาดไป
0: ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็จริงๆแล้ววัคซีนไข้เลือดออกก็จริงๆเขาก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้า10ปีที่มีวัคซีนตัวแรกออกมาก็พัฒนากันมานานแต่ปัญหาคือมันทำค่อนข้างยากนะคะส่วนถ้ามีวัคซีนตัวแรกที่ออกมาในประเทศไทยเราก็มีใช้มาหลายปีละก่อนหน้านี้แต่ว่าวัคซีนตัวแรกที่ออกมาใช้เนี่ยก็คือจะต้องฉีด3เข็มนะคะ0 6แล้วก็12แล้วก็ฉีดได้เฉพาะในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีช่วงอายุจำกัดสำหรับการฉีดคือฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ถึง45ปีนะ
0: 6ถึง45ปี
1: ทำให้วัคซีนตัวนี้มีข้อจำกัดว่าเอ๊ะเราก็ต้องรู้มาก่อนแล้วไหมว่าเราต้องเป็นไข้เลือดออกมาก่อนถึงจะฉีดได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี
0: ้แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นนะครับแล้วไปฉีดวัคซีน
1: ก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรคเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลมากกว่าก็เลยเป็นข้อมูลว่าวัคซีน ตัวแรกเนี่ยก็ได้ความนิยมลดลงไปและอาจจะไม่มีในที่สุดตอนนี้อาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยและอาจจะไม่มีในที่สุดนะคะก็เป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนตัวอื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่เราตัวที่เรามีตัวที่2ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแบบชนิดฉีด2เข็มนะคะแล้วก็ฉีดที่0กับ3เดือนนะคะข้อดีก็คือฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็จริงแล้วทางองค์การทางองค์การอาหารและยาของไทยเนี่ยก็คือรับรองฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปโดยที่ไม่มีปลายปิด
0: 4ปีเป็นต้นไปฉีดได้หมดเลย

0: ก็จากข้อมูลตอนนี้ที่มีการตีพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ปีว่าสามารถป้องกันการเป็นไข้เลือดออกได้ป้องกันการรุนแรงของโรคได้รวมถึงการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ 80-90%
1: ค่ะ
0: ส่วนต่อไปต้องรอดูว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ไหมต้องฉีดเข็มกระตุ้นไหมข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำว่าต้องฉีดกระตุ้นคุณฉีด2เข็มแล้วก็จบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่มีมากกว่านี้
1: คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นการป้องกันไม่ให้ติดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็จริงป้องกันติดได้แต่มันก็ทุกอย่างไม่ 100% อยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันจะเบากว่า
0: ก็ลดความรุนแรงของโรคได
1: ้ครับอย่างผมเนี่ยผมไปฉีดมาละ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ผมเจอยุงลายผมก็มองมันได้ปะ
0: ไม่ได้เราก็ไม่ควรให้มัน
1: ไม่ควร
0: จะท้าทาย
1: มีวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยหลักการมันคือยังไงครับหลักการก็คือฉีดเชื้อเข้าไปให้มันสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมคร
0: ับใช่ก็คือพอฉีดวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสิ่งที่ฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสถานการณ์ที่เจอเชื้อจริงหรือการติดเชื้อจริงเราก็จะสามารถภูมินั้นก็จะจดจำได้แล้วก็ต่อสู้กับการเป็นโรคจริงๆได
1: ้โอเคครับนี่คือแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเดงกีมันมีทั้ง4ตัวครับอาจารย
0: ์
1: ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันกี่ตัว
0: ในวัคซีนเองจะประกอบด้วยตัวไวรัสทั้ง4สายพันธุ์
1: ทั้ง4เลยโอเคครับ
0: และโดยหลักการก็จะสามารถป้องกันได้ทั้ง4สายพันธุ
1: ์ครับแต่เราฉีดไม่ฟรีใช่มั้ยวัคซีนไข้เล
0: ือ
1: ด
0: วัคซีนจริงๆทุกชนิดไม่ฟรีอยู่แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะได้ยินแค่มีไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่รัฐบาลซื้อแจกอยู่ช่วงนึง
1: ครับ
0: วัคซีนอื่นโดยส่วนใหญ่เฉพาะในผู้ใหญ่นะคะเป็นวัคซีนที่ไม่ฟรี
1: ครับ
0: นะคะ
1: คราวนี้มันมีข้อยกเว้นมั้ยครับอาจารย์สำหรับกรณีคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคหัวใจอะไรต่างๆมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนยังไงบ้าง
2: จริงๆโรคหัวใจเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกก็คือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยเขาจะเพิ่มความเสี่ยงของความรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำนะครับวัคซีนอันนี้จะเหมือนวัคซีนครอบครัวเนาะก็คือเหมือนเขาไปกันได้ทั้งครอบครัวนั่นแหละ4ขวบลูกเล็กเด็กแดงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวชนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นข้อห้ามจริงๆกิจกรรมฉีดวัคซีน
1: แต่
2: ดูดีนะฮะส่วนข้อห้ามจริงๆจะเป็นแนวแบบคนที่มีผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV ที่แบบภูมิต่ำๆอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: ทำไม HIV ถึงฉีดไม่ได
0: ้ก็คือเป็นเราถือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยเพราะถ้ามี CD4 เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่ำน้อยกว่า200ตัวเพราะนั้นก็จะเหมือนคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นเช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันบางอย่างที่รับยากดภูมิอันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงแล้วไม่ได้ห้ามเฉพาะไข้เลือดออกห้ามวัคซีนอื่นด้วยที่เป็นเชื้อเป็น
1: คือพอรับเชื้อเป็นเข้าไปบางทีมันอาจจะทำให้รุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้
0: นี่โดยหลักการของการรับวัคซีนเชื้อเป็นในกลุ่มภูมิกันบกพร่องอยู่แล้ว
2: คนที่เหลือก็จะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะครับกับนมบุตรผมว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลในกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มากพอ
1: ที่จะนึกว่าฉีดปุ๊บได้แม่เผื่อลูกเลย
0: วัคซีนบางอย่างเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูข้อบ่งชี
1: ้
0: แต่ว่าไข้เลือดออกไม่ใช่วัคซีนที่เป็นข้อบ่งชี้แบบนั้น
1: แล้วแบบนี้คนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วครับอาจารย์ฉีดวัคซีนต่อได้ไหมถ้าเกิดฉีดไปมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหม
0: เพราะนั้นคือคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นซ้ำถูกไหมครับเพราะงั้นการที่คุณเป็นครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะทำให้รุนแรงกว่าปกตินะคะเพราะนั้นคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ฉีดได้นะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จุดที่เป็นชัดเจนเนี่ยก็อยากให้รอประมาณสัก6เดือนค่อยรับวัคซีนเพราะว่าตอนที่เราเป็นไข้เลือดออกใหม่ๆเนี่ยเราจะยังมีภูมิคุ้มกันอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะก็ยังไม่ต้องรีบฉีดนะก็สัก6เดือนแล้วก็สามารถมารับวัคซีนได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไม่มีประเด็นเพราะว่ารุ่นใหม่ที่ฉีดแบบ2เข็มเนี่ยไม่ต้องมีประเด็นแล้วว่าคุณเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นมาก่อนก็สามารถฉีดได้ทั้งทุกคนที่จะต้องการรับวัคซีน
1: เพราะฉะนั้นเกิดมีทุนทรัพย์ฉีดไว้ก็ดีกว่านะเพราะ
0: เรา
1: ดีกว่าเราแบบเห็นยุงแล้วแบบรู้ว่ามันมีไหม
0: ใช่ไหม
1: ฮะคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีเงี้ยฉีดไข้เลือดออกร่วมเลยได้ไหม
2: สบายมากครับ
1: แบบจิ้มทีเดียว2
2: ใช่เป็นเรื่องปกติของคนรุ่นนี
1: ้ต้องเปลี่ยนแขนไหมหรือแขนเดียวกันก็ได้
2: ได้อาจารย์โสจะบอกว่าห่างกัน
0: 1นิ้วถ้าจะเอาแขนเดียวกันนะ
1: หรอ
0: แต่จะ2แขนเลยก็ได
1: ้แล้วมันจะเดี้ยงไหม
0: ก็อยากรู้ก็ต้องลองดูแต่คือจริงๆถ้าเราแต่ตัวเองคือถ้ามี2อย่างเราก็นำคนละข้าง
1: ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคก็คือฉีดพร้อมกันได้ไม่เป็นไร
2: ใช่หลายวัคซีนเลยครับเดี๋ยวนี้คนเวลามาตรวจเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ยในการฉีดอย่างเงี้ยนะฮะครับ
1: ถ้าเกิดผมแบบคือผมไม่ค่อยมีเวลาไปทีนึงเราก็ฉีดตัวนี้ก็ได้ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกบัดทะยักด้วยได้ไหม
0: ได้
2: ใช
0: ่แต่บัดทะยักมันจะบวมเยอะหน่อยแนะนำว่าเอาคนละข้าง
1: โอเคก็แบ่งฟังมา
0: ใช่อย่างจะมีวัคซีนบางอย่างที่อาจจะบวมเยอะเราก็ไม่อยากให้มา2อย่างอยู่ในแขนเดียวกันเพราะบางทีเราอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตัวมันบวมจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ย
1: ครับมีวัคซีนไหนที่ไม่ควรฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นไหมครับ
0: คือจริงโดยหลักการก็คือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็น วัคซีนเชื้อเป็น2ตัวเนี่ยถ้าไม่ฉีดในวันเดียวกันต้องห่างอย่างน้อย4สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเชื้อเป็นกับเชื้อตายเช่นเมื่อกี้ที่คุณแทนถามก็คือ

0: คือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกอันนี้เป็นกับตายไวรัสวัคซีนนะไม่ใช่คน
1: ครับวัคซีน
0: ก็ฉีดพร้อมกันได้จะฉีดแยกฉีดพร้อมได้หมด
1: โอเคฮะจะมีข้อแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมไหมฮะ
0: จริงแล้วในถ้าเป็นตัวบุคลากรทางการแพทย์จริงๆคงไม่ใช่ข้อบ่งชี้โดยตรงสำหรับไข้เลือดออกแต่ว่าคุณก็คือสามารถรับวัคซีนได้อยู่แล้วนะคะถ้าในแง่ของคนทั่วไปที่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะ
1: โอเคฮะวันนี้ฮะให้อาจารย์หนุ่มสรุปเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออก
2: ก็จะเห็นได้ว่าไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราเข้าใจครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงแล้วก็กลไกนะฮะในการที่ทำให้ตัวเชื้อเนี่ยรุนแรงกว่าปกติในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคำแนะนำวัคซีนนะครับก็อย่าลืมฝากทิ้งไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นวัคซีนครอบครัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ในอายุ4ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะครับก็ไปฉีดกันเหมือนครอบครัวครับ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์หยงด้วยนะครับมาให้ข้อมูลเราเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะขอบคุณมากคร
3: ับขอบคุณครับ
4: มาดูกันต่อนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นประเด็นพูดถึงในปีนี้เยอะเหมือนกันก็คือ HIV นะครับเพราะว่ามีข่าวว่าระบาดหนักเลยในปี68นี้ HIV ระบาดหนักปี68นะครับติดเชื้อพุ่งทะลุครึ่งล้านนะฮะป่วยรายใหม่กว่า 13,000 รายกรมควบคุมโรคเนี่ยเปิดสาเหตุชี้บอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศปี68ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่ 547,556 คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ยเพิ่มมา 13,357 คนนะครับสาเหตุหลักของการติดเชื้อจากการไม่ป้องกันครับพร้อมกับชี้ว่ายังมีอีกหลายคนเนี่ยไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ของตนเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุครับทั้งไม่ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับอีกอย่างนึงก็คือไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าสามารถตรวจ HIV ได้ด้วยตัวเองก็เลยส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าความแตกต่างอันนี้เราเหมือนเราเคยคุยกันแล้วหลายครั้งแต่คนก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู
0: ่
4: ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กับคนที่เป็นโรคเอดส
0: ์ก็จริงๆแล้วคือ HIV เนี่ยเป็นชื่อไวรัสนะคะก็คือย่อมาจากชื่อยาวๆแต่ว่าไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักการคือมันเป็นชื่อไวรัสที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องนะก็เป็นที่มาของตัวโรคนั่นแหละนะคะเพราะนั้น HIV เวลาพูดถึง HIV คือเป็นการติดเชื้อ HIV นะคะแต่ถ้าโรคเอสก็คือหมายถึงว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ที่อยู่ระยะท้ายของโรคนะคะเพราะนั้นเวลาติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจจะแบ่งคร่าวๆเป็นประมาณ4ระยะนะคะระยะแรกคือระยะที่ติดเชื้อเฉียบพลันระยะติดเชื้อเฉียบพลันแปลว่าได้รับเชื้อมาใหม
1: ่ๆ
0: ครึ่งนึงจะไม่มีอาการก็จะเหมือนไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็คือไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นแล้วอีกครึ่งนึงจะมีอาการคล้ายไข้หวัดซึ่งบางทีไปพบแพทย์ก็คิดว่าฉันเป็นหวัดมั้งเพราะบางทีแพทย์ไปซักละเอียดหรือเราก็เองเราก็รู้ว่าเราเสี่ยงนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็จะพลาดโอกาสนี้ไปว่าฉันติดเชื้อแล้วก็จะผ่านระยะเฉียบพลันไปนะซึ่งเป็นโอกาสที่เราควรจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เข้าสู่ระยะที่เรารู้ว่าไม่มีอาการก็จะสบายดีเที่ยวเล่นไปทำเที่ยวเล่นดีไหมไม่ดีนะเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาน
4: ั่นหมายความว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือสมมติว่ามีไปไม่ได้ป้องกันมีอะไรคนเนี้ยเสร็จปุ๊บ
0: ระยะที่หนึ่ง
4: เป็นไข้
0: ติดเป็นไข้
4: เป็นไข้นิดหน่อยหลังจากนั้นไข้มันหายหรอ
0: หายเองได้ดีขึ้นเองได้
4: แต่เชื้อมีแล้ว
0: เชื้อมีแล้ว
4: ก็ไม่รู้ตัว
0: ไม่รู้ตัว
4: โอเค
0: นั้นก็เข้าสู่ระยะที่2คือไม่มีอาการ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็อาจจะไปเที่ยวเล่นต่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันก็มีโอกาสที่เราแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะคะจนถ้าระยะเวลาผ่านไปเชื้อไวรัสแบ่งตัวตลอดเวลาเข้าสู่ระยะที่3คือระยะเริ่มมีอาการระยะเริ่มมีอาการนี่ก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มรู้ตัวเริ่มจะอยากไปรักษานะคะ
1: เช่นคือเป็นอาการอะไรคร
0: ับ น้ำหนักลดโดยเฉพาะลดมากกว่า 10% นะคะท้องเสียเรื้อรังนะหรือว่ามีตุ่มๆขึ้นตามตัวบางคนก็ยังไม่เอะใจอีกนึกว่าตุ่มยุงกัดอีกไม่ใช่ไข้เลือดออกนะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นตุ่มดำๆเยอะๆนะคะหรือบางคนเริ่มมีฝ้าขาวในปาก
1: ฝ้าขาวในปาก
0: เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราในปากในปากในกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าอยู่ในระยะที่เริ่มมีอาการนะจนถ้าเข้าระยะถ้าไม่รักษาอีกก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เราเรียกว่าโรคเอดส
1: ์
0: โรคเอดส์ก็คือเป็นระยะที่มีภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า CD4 หรือ CD4 คือต้องเจาะเลือดแล้วนับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า CD4 เนี่ยน้อยกว่า200หรือมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นเป็นวัณโ
1: ร
0: คเป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นเชื้อราลงปอดอ
1: ัน
0: นี้คือเรียกว่าระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์หรือระยะเอดส์นะนี่คือความแตกต่าง
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้ป่วย HIV ทุกคนจะต้องเป็นเอดส์นะ
0: ถ้าเรารู้ตั้งแต่1 2 3ก็ไม่เข้าสู่เอดส์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือบางทีมาก็เอดส์แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัว
1: นี่คือความน่ากลัวของเอดส์ป่ะหรือของ HIV ป่ะ
4: ตอนที่บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจอ
0: ่
4: ะเราก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการตอนแรกก็เหมือนกับเราเป็นไข้อาจจะพักผ่อนน้อยรู้สึกไปเองประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมันติดจริงๆอาจารย์มันจะเป็นไข้เนี่ยหลังจากที่เราไปมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ป้องกันเนี่ยนาน
0: ก็เราเรียกว่าระยะฟักตัวแล้วกันนะตั้งแต่รับเชื้อจนทั้งเกิดอาการแต่อย่างที่บอกคือความยากครึ่งนึงไม่มีอาการนะ
4: เอาครึ่งนึงไม่มีอาการด้วย
0: ครึ่งนึงไม่มีอาการระยะเฉียบพลันเนี่ยครึ่งนึงไม่มีอาการแต่ครึ่งนึงมีคล้ายๆไข้หวัดง่ายๆแล้วกันงั้นระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก3อาทิตย
4: ์3อาทิตย
0: ์3ถึง4อาทิตย
4: ์โอเคแล้วทุกวันนี้ฮะป
0: ั
4: จจัยหลักในการติดเชื้อยังคงเป็นเหมือนเดิมไหม
0: ค่ะก็คือทางติดต่อของ HIV สำหรับบ้านเรายังเป็นเหมือนเดิมคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้ที่นำมาเลยก็คือชายนะคะชายหญิงก็รองลงมาเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงชายหญิงนะคะตอนนี้ก็คือชายแล้วก็ชายหญิงนะคะก็เป็นเพศสัมพันธ์อันดับ2ที่รองลงมาที่เจอได้ก็คือ2 อย่างก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะซึ่งประเด็นก็คือคนท้องบ้านเราเนี่ยในบางคนก็คือยังไม่รับการฝากท้องไม่รับการตรวจเลือดนะคะทำให้มีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แต่ถ้าคุณกินยาดีตั้งครรภ์เรียบร้อยนะคะมาฝากท้องสม่ำเสมอการกินยาต้านไวรัสระหว่างการตั้งครรภ์จะป้องกันอันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะสารเสพติดแล้วก็รวมถึงการสักการเจาะต่างๆเนี่ยก็สามารถติด HIV ได้ถ้าเป็นร้านที่ไม่สะอาดร้านที่ใช้เข็มร่วมกับคนอื่นไม่มีการทำความสะอาดให้ดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เข็มละสมัยก่อนก็จะเป็นเฮโรอีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสมัยนี้ก็จะเป็นสูตรเอาเป็นกินเอามากกว่าเพราะนั้นทางเข้าที่เป็นแบบยาเสพติดฉีดก็อาจจะน้อยลงอาจจะเป็นพวกสักที่ไม่สะอาดเจาะตามตัวที่ไม่สะอาดใช้เข็มประมาณนี้มากกว่าแต่ดับหนึ่งก็ยังเป็นเพศสัมพันธ์
4: เพศสัมพันธ์เหมือนเดิมคราวนี้อาจารย์ถ้าเกิดบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดอ
0: ่ะ
4: เขาพลาดแล้วเขาไม่ชัวร์จริงๆว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นมันติดหรือเปล
0: ่
4: ามันป้องกันได้ทัน
0: ก็จริงแล้วการป้องกัน HIV จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยก็จริงๆมันมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็หนึ่งก็คือถุงยางอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อยู่ถุงยางอนามัยแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องรู้ล่วงหน้ามีติดตัวมีเตรียมไว้ถูกไหมคะแล้วก็ถุงยางอนามัยบางคนก็ไม่ใช่ชอบใส่เพราะรู้สึกว่ามันไม่
4: feeling
0: อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีอันนึงที่เราเรียกว่ายาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับป้องกัน HIV ได้นะคะก็คือเอายาต้านที่คนไข้ HIV รักษานี่แหละแต่เราเอามากินสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้งกินก่อนสัมผัสก็ได้หรือกินหลังสัมผัสก็ได้แต่เมื่อกี้ที่คุณแคนถามเช่นพลาดไปแล้วเราก็เรียกว่ากินหลังสัมผัสก็คือเช่นเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นถุงยางแตกหรือไม่ได้ใส่ถุงก็ตา มแล้วก็เอ้ยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สามารถตามได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือบางทีไม่รู้เลยว่าใครเจอกันในแอป
4: ครับ
0: เสร็จแล้วแยกย้
4: าย
0: บางทีก็ถามตามได้ไหมมีทั้งแบบตามไม่ได้และไม่อยากตามนะคะ
4: เ
0: ราก็เสนอว่ามีเราเรียกว่ากินเพป PEP
4: เคยได้ยิน
0: ก็คือเป็นยาต้านไวรัสกินแบบ3ตัวรวมกัน1เม็ดเลยก็กินไป28วันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเมื่อคืนปุ๊บรู้มาเช้านี้มาพบแพทย์เลยนะคะเต็มที่ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคุณมาช้าประสิทธิภาพของยาป้องกันอันนี้ก็จะลดลง มาเร็วก็กินเลยปุ๊บวันละเม็ดกินไป28วันแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเจาะเลือดเขาก็จะเจาะเลือดที่ก่อนกินก่อนเพื่อให้รู้ว่าฉันยังไม่เป็นนะไม่ใช่อยู่ดีมาขออ่ะฉันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจาะเลือดทีที่1เดือนแล้วก็ที่3เดือนปิดจบเคสไป
4: เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดมาถึงเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าเป็นแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ได้ละ
0: อันนี้แบบรักษาไป
4: เปลี่ยนแล้วขั้นโอเคไม่ยืดขั้นตอนการป้องกันถ้ารักษาแล้วครับต้องทำไงบ้าง
0: ถ้ารักษาตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะเป็นหลักการก็จะเป็นการกินยาต้านไวรัสแบบทุกวันวันละเม็ดนะคะก็หลักการตอนนี้คือต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียาฉีดแล้วนะคะก็จะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดทุก2เดือนนะคะเพราะว่าบางคนในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะแบบกินยามานานแล้วแล้วก็แบบ
4: ไม่อยากกินตลอดชีวิต
0: หรือบางคนเขาเรียกว่ามีการตีตราเพราะว่าการกินยาต้านเชื้อวีก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนอื่นจะมามองไหมว่าเรากินอะไรหรือบางทีมาดูว่าเอ๊ะเรากินยาอะไรอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการที่แบบเอ๊ะฉันต้องมากินยาทุกวันตรงเวลามันแบบมันไม่อยากทำแล้วตลอดชีวิตนี้ทำมาแล้ว20ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนเป็นยาฉีดก็จะช่วยในเรื่องของการตีตาความสะดวกสบายความกังวลนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสวิตช์จากยากินทุกวันเป็นยาฉีดทุก2เดือนนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายื่นไปแล้วยื่นแบบยื่นอย.ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ราคาน่าจะแพงก็ทางคิดว่าทางบริษัทอาจจะไม่อยากทำตลาดในประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นหลักหลายหมื่น
4: ครับ
0: นะเพราะนั้นในต่างประเทศมีแบบยาฉีดแล้วก็คือสวิตช์จากกินเป็นฉีดได
4: ้แต่ว่าที่ไทยกินอยู
0: ่ประเทศไทยก็ยังกินแบบวันละเม็ดอยู่สำหรับการรักษานะคะ
4: กินยาหรือว่ารู้ตัว

0: ช้าเร็วต่างกันเนี่ยประสิทธิภาพในการรักษาความแข็งแรงต่างกันเยอะไหม
1: ครับมีผลค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วมารักษาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเยอะแล้วรักษามาถึงเนี่ยก็จะมักมาด้วยโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราขึ้นสมองทำให้เราต้องรักษาโรคนั้นก่อนต้องไปรักษาเชื้อรารักษาอะไรก่อนจนกระทั่งระยะเวลาที่เหมาะสมเราก็ใส่ยาต้านทำให้การรักษา HIV ก็จะช้าไปแล้วทำให้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะภูมิขึ้นได้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะตั้งต้นที่ภูมิต่ำมาก
0: ๆ
1: เหมือนกับว่าต้นทุนเราน้อยอ่ะถึงแม้ใส่ยาต้านเหมือนกันคนที่ต้นทุนเยอะคนต้นทุนเยอะก็ขึ้นไปเยอะเลย
0: ค
1: นต้นทุนน้อยก็ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำให้ระยะยาวก็อาจจะไม่แข็ง
0: แรงเพิ่มภูมิตัวเองได้แบบกลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับในอนาคตคิดว่า
1: ก็จะถ้าเทียบกันแล้วก็จะน้อยกว่า
0: ถ้าคนที่เป็นเอชแล้วครับอาจารย์ต้องตายอย่างเดียวเลยไหม
1: สมัยก่อนใช่สัก20ปีที่แล้วนะสมัยแบบเป็นนักเรียนใหม่ๆนะ20น่าจะตอนนั้นน่าจะปีอ่ะ
0: ครับ
1: คือเป็นช่วงที่ HIV บ้านเรากำลังเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่ยาเรายังไม่มี
0: ครับ
1: ตายอย่างเดียว
0: ตายอย่างเดียว
1: เพราะว่าจะมาด้วยโรคที่ฉวยโอกาสเนี่ยมาด้วยวัณโรคมาด้วยเชื้อราขึ้นสมองเน
0: ี่
1: ยพอเรารักษาพวกนี้เสร็จเราไม่มียาให้เขาอ่ะภูมิก็จะตกลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะตาย
0: ครับ
1: สมัยก่อนเราเรียกว่าตายใบไม้ร่วงนะ
0: โอ้โหคือแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
1: คือรู้ปุ๊บก็คือตายอ่ะแล้วก
0: ็หมดหวังในชีวิตเลย
1: แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยาแพงมากแบบระดับ 5-60,000 เมื่อ20ปีที่แล้วต่อเดือน
0: ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงได
0: ้ 5-60,000 เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยนะ
1: 20ปีที่แล้วแพงมากเพราะนั้นก็คือตายจริง
0: ๆครับ
1: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงอยากให้เจาะเลือดอยากให้รู้เร็วอยากให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะเพราะว่าตอนนี้ยาฟรีก็มีตามสิทธิ์นะจะจ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชีวิตไม่ใช่เรานะคือถ้าคนติดเชื้อรักษาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวได้เข้ากับคนที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สเตตัสของตัวเองรู้สถานะตัวเองเจาะเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าติดเชื้อค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดไม่อยากกังวลนะป้องกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว
1: ต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะถึงแม้จะรักษาได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการดูแลตลอดเวลา
1: ไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้เองก็จะบอกว่าเป็นแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะมันบางทีอาจจะพลาดไปแล้วหรือไม่ได้ป้องกันนะเป็น HIV ดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้ชัดเจน
0: มะเร็งน่ากลัวมาก
1: ใช่เพราะว่าอันนี้เรากินยาปุ๊บอยู่ยาว
0: ๆ
1: จะเป็นมะเร็งบางทีรักษาผลข้างเคียงก็เยอะแล้วก็บางทีเป็นแล้วกลับมาอีกซึ่งส่วนใหญ่กลับมาอีกก็จะมักจะรุนแรงแล้วก็มักจะกระจายนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าแต่เป็นแล้วดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือเป็นคำกำลังใจเล็กๆน้อย
0: ๆครับผมเราน่าจะแถมเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ได้นิดหนึ่งนะฮะ
1: ค
0: ือส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานที่เราคุยกันมานั่นแหละแต่ว่ามีคำถามนึงที่ผมสนใจมากๆการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฮะอาจารย์ควรฉีดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันมีด้วยเหรออาจารย
1: ์
0: ผมนึกว่ามันมีแบบเดียว
1: อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันละว่าเชื้อเป็นเชื้อตายเพราะว่ามันมีแต่เชื้อตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นด้วยซึ่งจริงแล้วมีในต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือในประเทศไทยปลายปีนี้จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นซึ่งเป็นวัคซีนที่พ่นจมูกพ่นจมูกไม่ใช่ฉีดตรงนี
0: ้เหรอแล้วมันจะได้ผลเท่าก
1: ันได้ผลเพราะว่าใช้มานานแล้วในต่างประเทศนะคะแต่ว่าการรับรองของวัคซีนอันนี้จะใช้ได้อายุ 2-49 ปี
0: มีได้อยู่ไม่ได้อยู
1: ่อันนี้เกินแล้วเลยไม่ได้อยากพ่นมากเลยเพราะไม่อยากฉีด
0: อาจารย์เกินแล้วเหรอครับผมนึกว่า41อยู่
1: ค่ะเกินแล้ว
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้เกินถึงไม่ให้
1: เพราะว่าข้อมูลการศึกษาของคนที่อายุเกินเท่านี้มันมีน้อยนะคะ
0: แล้วแบบนี้จะแพงกว่าการฉีดปกติไหม
1: ก็แพงกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเขาพัฒนามานะคะแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะนั้นก็จะมีข้อห้ามคล้ายๆกับไข้เลือดออกเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเช่นภูมิกันบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะ
0: แ
1: ล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน 2-49 ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็คือเรารู้แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นฉีดก็ฉีดปีละครั้งอันนี้ที่พ่นก็ต้องพ่นปีละครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ราคาที่อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีว่าจะเท่าไหร่นะแต่ว่า
0: ไม่ได้เข้ามายังไม่ได้
1: ปลายปีนี้จะเริ่มจะเข้ามาสำหรับฉีดปลายปีรอบปลายปีนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนามาส่วนหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กก็กลัวเข็มเพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่ค่ะครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
1: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย

0: เราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ที่มาของการ3สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนที่ก็งงว่าตกลงฉันต้องฉีด4หรือฉีด3นะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดทั้งปี2020เนี่ยโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A 2สายพันธุ์ B 2สายพันธุ์เพราะนั้นไอ้สายพันธุ์ B ที่มันหายไปอันนึงเนี่ยมันก็เหลือ3ก็พอนะคะที่บรรจุในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยฉีดกัน3สายพันธุ์ก็พอเพราะว่าไอ้ B อันนึงเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศแล้วก็ทำให้บริษัทยาบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยปรับเปลี่ยนการผลิตวัคซีนจาก4เนี่ยเป็น3สายพันธุ์นะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าถ้าในระดับประเทศหรือระดับนโยบายเนี่ย3สายพันธุ์ก็พอนะคะก็ช่วงรอยเปลี่ยนรอยต่อก็มีคนมาถามว่าบางทีฉันเคยฉีด4ทำไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไม3มันพอเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ๊ะมีปัญหาเปล่าจริงๆ
0: 3พอ
1: โอเค
0: นะคะจุดนี้
1: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองครับหมดแล้วครับ
0: เอาบอก2วัน
1: 2วัน
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงนะฮะวันนี้อัดแน่นจริงนะฮะนี่คือพ่อหมอรามานะครับเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ทางรามาชาแนลนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
2: อปลากระพงน้ำคงขื่นๆลงๆคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมองกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: อินสเวิร์มพอดีครับก็ไหลแตะขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก็
2: จริงๆนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงครับ
2: อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
5: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรนะครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
5: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็พยายามแทคเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลนั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแทคเกิลแล้วก็เป็นการดึงแฟลกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
5: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมุติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
5: สมมุติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือหมดตาเกี่ยวว่าไม่เกี่ยว
5: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลย
2: อ๋อ
5: ใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
5: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชันเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
5: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟลก
5: ใช่ครับก็สายแฟลกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
5: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: โอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
5: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก็
2: พยายาม
5: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึง
5: ใช่
2: ไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
5: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
5: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
5: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟลกเราก็พยายามหลบดิ
2: และในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
5: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
2: ้ครับ
5: แต่สมมติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
2: ย่างเดียว
5: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ผมเลยไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
5: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยครับ
5: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วย
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
5: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือขว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การขว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอนเลยแล้วกันนะ
2: โอเคได้ครับ
5: เดี๋ยวให้เข้ารายละเอียดเก
2: ินให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเค
5: ได
2: ้ขอบคุณครับพี่วิน
5: ครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอน
6: หลักการของการขว้างลูกครับจะมีซับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าขว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่ยังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
2: ้ครับ
6: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
2: บ
6: ช่วยเกี่ยวไว
2: ้
6: ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือน

0: หลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
0: อย่างที่2ถ้าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: เรา
0: ต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
0: ๆตรงๆเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
0: ซ้ายง้างขึ้น
1: ง้างขึ้น
0: ก้าวซ้าย
1: ก้าวซ้าย
0: ปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยน้อยสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นโค้ชแบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งแบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเซตตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
0: QB คือโค้ชแบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
0: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
0: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซต
1: เซต
0: คําที่2ฮัทฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
0: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
0: ดีเลยดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างๆลองสแควร์ดูเราจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
0: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทําเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมุติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีมั้ยฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
0: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
0: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
0: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอสครับ
0: โอเคผมทิ้งไว้กับ2คนนี้แล้วกันนะคร
1: ับขอบคุณครับพี่ปอน
0: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
2: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่คอร์เตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าวิ่งไปมั่วซั่วอย่างไอซ์สาธิตการรับบอลลูกสูงลูกสูงล
1: ู
2: กสูงไอซ์จะทำมือยิ้มสังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนั่นลองทำเลยก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะรับ
1: โอเคคร
2: ับ ไอซ์ลองโยนให้อัดดูลูกเบาๆก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอซ์ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช
1: ่
2: ไหมแล้วก็จะรับอย่างนี้แต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ำอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ำประมาณนี้ลองรับดูครับประมาณใช่ไหมมันง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
2: มันเข้าอกเจ็บด้วยแล้วมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเดี๋ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่กว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตอัพแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัพหยุดรับบอลเยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะถือว่าอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
2: นี่ยังไงก็ได
1: ้ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทําแต้มอ่ะ
2: แม้กระทั่งตําแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จอ่ะมันก็เหลือตัวกว้างที่เหลือก็ทําหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทําแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก่เราดูลูกไก่ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่มั้ยทีลูกไก่รับปุ๊บก็ชัตดาวน์ไปเลยให้ลองดูเด็ดคอร์เตอร์แบ็คจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนําแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
1: ง
2: ไปตามบอล
1: ใช่
2: เดี๋ยวผมลองคว้างให้อ่ะลองดูเซตฮัทยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอเคเซตฮัท
1: แล้วถ้า สมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้อยู่ป่ะ
2: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงขึ้นสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัชดาวน์เราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัชดาวน์เลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบ็คก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบ็ค
3: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกมั้ยขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าหักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซ็นเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมนึงกี่คนครับ
3: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
3: ควอเตอร์แบ็คเหมือนทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: งั้นเดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
3: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลตตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี่
4: โดมครับ
1: พี่โดมครับ
4: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับกัน
1: ครับ
4: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
4: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอนโซน2ฝั่งไหมครับทำยังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอนโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่ไหมครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ที่เราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งหลักๆนะครับก็คือ
4: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะว่าผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
4: พอแฟลกอะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่เรา
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วป่ะ
4: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จเราไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
4: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
4: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี
1: ้
4: ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
4: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมติผมอยู่ตรงนี้รอบรอบตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ยผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมไม่ต้องไป
1: ก็
4: จะเป็นหน้าที่ของโซนคนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: เจาะคนนี้เลย
4: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนแบบหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบกหนึ่งคนกับปีกอีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่า blitzer หรือ rusher ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่ rusher เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องเซตอัพบอลขึ้นก่อนเพื่อไปหา QB เพราะจะแบบ rusher จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
4: QB ใช่ตำแหน่งของ rusher คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
4: แต่เนี่ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้ให้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขาตำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยว
4: พี่จะเป็นฝ่ายดึงใช่ไหม
1: ครับ
4: อันนี้จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัทพอฮัทเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดอะไรก็ได้พี่แต่ว่านี้กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลกจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
4: นี่คือดิวแรกอ่ะลองดูมาเซตฮัทประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
4: เซตฮัทเซตฮั จะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้อง

0: อย่าตายถ
1: ้
0: าขาเราอยู่นิ่งเวลาเรายกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาที่จะลองวิ่งมาครับผมไหมจะได
1: ้
0: รู้ว่ามันประมาณ
1: โอเค
0: เอามาลองดู
1: เสร็จฮัทท ำไมได้อะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหนึ่งแฟกต์วิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลิ้วได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าใช่ครับประมาณนั้น
1: อืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
0: เข้าผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลยคร
1: ับ ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้ง2อันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแฟนฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
0: เวลาบุกครับก็คือเอามือตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า
3: Defense on 3
0: 1 2 3
1: Defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอลอย่างเง
0: ี้
1: ยคือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างงี้คือเขาไม่ได้แต้มตอนนี้
1: เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วบอลก็ดรอปด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่า
1: เราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้
0: เขามี

0: แล้วว่าเขาได้
1: เขาเริ่มใหม่อ
0: ีก4ดาว
1: คุณฟังควอเตอร์แบ็คเขา
2: คุณมองอะไร
0: อ๋อกระฝ่าฝ่าเลย
1: ก็ถือว่า
0: อันนี้คือวันสองเขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียกว่า1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแทน
0: ตอนนี้เราก็ต้องรับต่อยรอบ
1: รับต่อยรอบนึงเพราะเขาทัชดาวเราต้องกันแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเราจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: ไม่ต้องทําอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปะยากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นเขาก็เลยได้แค่แผนที่จะได้7ทีเนี้ยเราเป็นฝ่ายบุกแล้วอ๋อ
0: โอเคอ
1: ันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่เราก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมีผมนี่แหละทําให้ทีมแพ้ก็เราก็หลังจากนั้นจบเกมของฝ่ายรับก็ได้ลองเปลี่ยนไปเล่นเป็นฝ่ายลุกดูว่าแบบอ่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าฝ่ายลุกก็จะมีความยากกว่านิดนึง

0: ลองอีกรอบไหมคร
1: ับได้ครับ
0: เมื่อกี้พี่อาจไปสูงเกินไป
1: นิดเดียว
2: ข้างหน้าเลยข้างหน้าพวกหนูเลย
3: ลองดูมา
4: สวย
3: วางเลย
1: สมานอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่งจอมพี่อ่ะ
0: พยายามวิ่งขึ้นไปนะโอเคป
1: ่ะอ๋อคือเขาจะต้องวางแผนกัน
3: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดนี่ครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
0: day by play พี่อาจจะวิ่งฟลายขึ้นไปเลยครับวิ่งแค่สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
1: ๆโอเค
0: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
1: โอเคครับ
0: ถือว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
3: เหนื่อยหน่อยครับ
1: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
3: นี่ครับอุ้ยเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วหมดแล้วครับเติร์นโอเวอร
4: ์ครับ
3: เติร์นโอเวอร์
1: เราไม่ถึงสี
3: ่ใช่ครับหมูไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
1: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
3: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบริสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บริสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
3: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
4: ต้องยกมือค้างไว
1: ้
4: คร
1: ับ ใครอ่ะ
4: จนกว่าจะเริ่ม
0: ตั้งแต่เป็นรัชเชอร
4: ์ต้องค้างไว้ก็จะขวางทางพี่ไม่ได้
1: หนีได้ไหม
3: นี่แต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดีกดดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลย
1: เขา
3: เบิร์ดดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
4: เอาหน่อยมา

Yeah, man. วิ่งแบบมาคิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลย
0: แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลาเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไว
1: ้คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช่
0: เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเนี่ย
1: การวางแผนมายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราเขาก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงก็คือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนคร
2: ับ หลังๆที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโอ้โตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เวิลด์เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยคือค่อนข้างเวอร์ไวแล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟร์ฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
0: อุปสรรคมันเยอะไหมครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆเวิลด์ครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะ
0: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
2: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริงๆแล้วใช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
0: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
2: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ผมว่าสนุก
0: สนุกมาก
2: ยินดีเลยครับมาเล่นได
0: ้แฟลกฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาวิธีโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลกฟุตบอลที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลกฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

อุบัติเหตุถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีใครคาดเดาได้ครับทุกเหตุการณ์ถ้าใครรอดมาได้ก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นคนพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้ตามต้องการแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีบวกกับความสามารถของแพทย์ทำให้เราสามารถย้ายเส้นประสาทเพื่อแก้ไขความพิการได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามเนื้อหาในวันนี้ครับ

0: และตอนนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัดครับศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับคุณแอน
0: ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ครับพอบอกว่าย้ายเส้นประสาทฟังดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้หมอที่ศิริราชนี่ทำได้จริงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับวิทยาการในปัจจุบันเราทำได้ครับก็ใช้กล้องขยายช่วยในการผ่าตัด
0: ย้ายได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นก่อนอื่นเราคงต้องรู้จักเส้นประสาทก่อนดีไหม
1: ครับ
0: ครับอาจารย์พามาที่นี่นะฮะเพื่อมาดูตรงนี้ระบบประสาททั่วร่างกาย
1: ครับ

0: นี่คือเส้นประสาทนะครับ
1: นี่คือเส้นประสาทระบบของเส้นประสาทก็มี2ส่วนนะครับ เส้นประสาทส่วนกลางที่ออกมาจากสมองกับเส้นประสาทส่วนปลายที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็ลำตัวนะครับ
0: จากสมองกับไขสันหลังนี่มันกระจายไปทั่วร่างกาย
1: ถูกต้องครับ
0: ผมมองดูเห็นมีทั้งเส้นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็เส้นนิดเดียวบางๆเล็กๆก็มีมันเหมือนรากต้นไม้ไหมครับก็คือรากแก้วใหญ่หน่อยแล้วก็แตกแขนงไปก็จะเล็กลงไอ้ที่เล็กๆก็จะไปอยู่ปลายอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือว่าไปควบคุมส่วนที่อวัยวะส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าส่วนเส้นใหญ่ก็เหมือนกับเป็นต้นทางนะครับเหมือนเป็นกิ่งใหญ่ของต้นไม้ซึ่งจะให้แขนงเล็กๆไปเลี้ยงตามใบไม้ซึ่งก็คืออวัยวะย่อยต่างๆเช่นกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรบริเวณนั้นเป็นต้น
0: ทำหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างไหมครับเส้นประสาทในร่างกาย
1: ตัวเส้นประสาทในร่างกายก็อาจจะแบ่งตามหน้าที่เป็น3พวกนะครับ อันหนึ่งก็คือเส้นประสาทรวมซึ่งมีหน้าที่ทั้งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเดียว อีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
0: อ๋อมีแบบนั้นแยกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เคลื่อนไหวด้วยรู้สึกด้วย
1: ใช่และพวกนี้จะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่าด้วยพวกที่ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวจะมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ปลายกว่า
0: ความเสียหายเส้นประสาทในร่างกายของเราเนี่ยเกิดขึ้นกรณีไหนได้บ้างครับ
1: การถูกของมีคมเช่นถูกฟันถูกยิงหรือว่าที่เราพบบ่อยในปัจจุบันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์คว่ำพวกนี้อาจจะไม่มีบาดแผลแต่เกิดการฉีกกระชากขาดของเส้นประสาท
0: ส่วนไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยก็คือที่บริเวณคอบริเวณแขนอ
0: ุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเยอะไหมฮะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
1: เยอะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในแถบเดียวกันที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆอ
0: ย่างเวียดนามก็ใช้เยอะจีนก็เยอะใช่ไหม
1: อินเดียก็เยอะ
0: อินเดียก็เยอะ
1: แต่วิธีการขับขี่ที่เคยพบเนี่ยต่างกันเยอะ
0: ยังไงครับ
1: พวกเขาขับค่อนข้างช้าแล้วก็ระมัดระวังในปัจจุบันเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งบ้านเราขับด้วยความเร็วกับประเทศอื่นๆเขามากพอตกจากมอเตอร์ไซค์ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนศีรษะและไหล
0: ่
1: ถูกกระแทก
0: ลงไปพร้อมกัน
1: ถูกต้องแล้วก็มีแรงดึงให้ไหล่กับศีรษะแยกเพราะฉะนั้นที่บริเวณคอเนี่ยจะมีแรงกระชากนะครับทำให้เส้นประสาทขาดได้เหมือนกับ
0: บริเวณแถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับที่เราเรียกว่าข่ายประสาทเบรเคียล
0: ค
1: ือสายข่ายประสาทที่ออกจากข่ายสันหลังส่วนคอไปเลี้ยงแขนทั้งหมดเหมือนกับรถพ่วงที่ลากรถเสร็จแล้วถูกกระชากรถคันหลังเบรกเชือกที่ล่ามอยู่ก็ขาดแล้วพวกนี้จะขาดกระรุ่งกระริ่งด้วยจะไม่ได้ขาดคมๆเพราะฉะนั้น

0: การเย็บต่อก็จะทำได้ด้วยความยากลำบากมาก
1: ถ้าขาดอย่างนี้เลยยังเอามาต่อ
0: ต่อง่ายกว่าครับถูกฟันเนี่ยต่อง่ายกว่า
1: แล้วทำงานใช้งานได้เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ใช้งานได้ดีกว่าด้วย
1: แต่ถ้าขาดก็รุ่งก็ริ่ง
0: อันนี้ไม่ดี
1: ทีนี้การย้ายเส้นประสาทเนี่ยอาจารย์เล่าวิธีการให้ฟังหนึ่งนะให้เห็นภาพว่าย้ายยังไงย้ายอะไรย้ายตรงไหนยังไงครับอาจารย
0: ์ครับในการย้าย

0: จะไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับในส่วนของการทำงานของมือเราย้ายจากแขนข้างดีสมมติว่าแขนข้างขวาเป็นอัมพาตจากข่ายประสาทขาดเราแบ่งเส้นประสาทบางส่วนมาจากแขนข้างซ้ายซึ่งดีบางส่วนแบ่งมาให้ข้างขวาเพื่อช่วยให้ข้างขวาขยับมือและขยับนิ้วมือได้แต่ก่อนนี้การบาดเจ็บในลักษณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นก็คือคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได
1: ้ข้างหนึ่งก็ต้องใช้งานไม่ได้
0: ก็อัมพาตไปเลยตลอดชีวิตเพิ่งมาเริ่มมีการพัฒนาการผ่าตัดในลักษณะนี้ประมาณ10กว่าปีมานี
1: ้
0: และโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกจะว่าในโลกก็ได
1: ้ในโลกเลยเหรอครับ
0: ครับที่เราทดลองก่อนแล้วก็นำมาใช้ปฏิบัติจริงๆจนถึงในปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ700กว่าราย
1: ที่ผ่าตัดไปแล้ว
0: ได้รับการผ่าตัดในลักษณะนี้นะครับ
1: ต่างประเทศอะไรเขาม
0: าดูเราครับเขามาด
1: ูเขาต้องมาดูที่เราทำนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้างั้นขออนุญาตชมได้ไหมครับเข้าไปในห้องผ่าตัดว่าผ่ายังไงย้ายยังไงถึงจะให้อีกแขนอีกข้างกลับมาใช้งาน
0: ดีๆครับเชิญเลยครับเชิญครับ
2: ครับคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับอาจารย์
3: ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราปีนี
2: ้
3: สังเกตว่าการบาดเจ็บจะไม่มีบาดแผล
2: แล้วผลเป็นยังไงฮะ
3: ผลก็คือทำให้แขนเป็นอัมพาตนะครับคนไข้ไม่สามารถขยับแขนได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: จะไม่รู้สึกเลยไงไม่มีความรู้สึก
3: ไม่มีแล้วก็สัมผัสก็ไม่รู้หยิกก็ไม่เจ็บที่เป็นอันตรายอีกอันนึงคือคนไข้พอคนไข้ไม่รู้สึกโดยสามัญสำนึกก็คิดว่าเอ้ยลองใช้ความร้อนเจอบ่อยเลยที่ไปอังความร้อนเสร็จแล้วพวกนี้ก็จะมีแผลมากมายนะมีแผลไหม้มากมายนะเป็นการเชื่อตามภาษาคนบ้านๆไม่ใช่ต้องทำแบบน
2: ั้
3: นเพราะฉะนั้นอันนี้อันตราย
2: ครับแล้ววันนี้ที่จะทำการผ่าตัดนี่คือจะทำอะไรกับเส้นประสาทครับ
3: การผ่าตัดวันนี้เป็นการผ่าตัดขั้นที่2นะครับเราจะย้ายประสาทจากข้างดีสมมุติขาดข้างขวาเนี่ยเราจะแบ่งประสาทจากข้างดีข้างซ้ายบางส่วนซึ่งมือยังดีอยู่นะฮะแบ่งมาบางส่วนเพื่อให้มือข้างขวาเนี่ยสามารถขยับได้
2: อาจารย์ครับแบ่งมาแปลว่าอะไรฮะแปลว่าไปตัดบางส่วนมาต่อตรงนี้
3: ตัดบางส่วนมาโดยที่
2: ครับฝั่งที่ดีอยู่แล้วฮะ
3: นี่ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยที่สุดว่าเอ๊ะแขนเนี่ยเขาอัมพาตไป
2: ขวาใช้ได้แล้วซ้ายจะเดี้ยงไปด้วยหรือเปล่า
3: เราทำให้แขนดีอีกแขนหนึ่งของเขาที่เหลือเพียงแขนเดียวเนี่ยเสียไปด้วยเปล่าก็เป็นการพบอย่างบังเอิญของศัลยแพทย์คนหนึ่งที่อิตาลีว่ามีเด็กคนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแขนเขาไปติดในลูกกลิ้งโรงงานอุตสาหกรรมกระชากออกมาพอกระชากมาเสร็จแขนข้อมือตกกระดกไม่ขึ้นแล้วก็เลยนัดผ่าตัดเขาไปทำเอ็กซเรย์ MRI ตรวจร่างกายพบว่าข่ายประสาทซึ่งข่ายประสาทที่คอที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยมี5เส้น
2: ครับ
3: เส้นหนึ่งตรงกลางขาดนะ
2: ครับ
3: ก็บอกเส้นประสาทคอเส้นที่7ขาดนัดผ่าตัดเพื่อจะซ่อมข้อมือที่กระดกไม่ได้แต่ส่วนอื่นดีนะเพราะเส้นอื่นมันไม่ขาด
2: ครับ
3: แล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดด้วยความบังเอิญเด็กไม่สบายวันที่นัดผ่าตัดซึ่งก็ประมาณเดือนหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ
2: ครับ
3: ผ่าไม่ได้เด็กไม่สบายดมยาไม่ได้ก็เลยเลื่อนออกไปจนกว่าจะเด็กหายปรากฏว่าเลื่อนไปจนถึง3เดือนพอ3เดือนนัดจะมาผ่า
2: เป็นไงฮะ
3: ปรากฏว่าเด็กกระดกข้อมือได้
2: อ้าว
3: ฮะอันนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยคำอธิบายว่าเนื่องจากข่ายประสาทมี5เส้น
2: ครับ
3: 1เส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8และเส้นประสาทส่วนอกเส้นที่1
2: ครับ
3: ขาดที่7ไปเราตรวจชัดด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยการตรวจไฟฟ้าแล้วที่ฟื้นขึ้นมาเองได้เนื่องจากว่ามันมีใยประสาทโดยธรรมชาติจากเส้นที่อยู่ข้างเคียงมาทำงานแทนคือมันเป็นการซ่อมตัวเองได้บางส่วนแต่ถามว่าถ้าเกิดขาดมากๆเนี่ยมันซ่อมไม่ได้นะครับ อันนี้มันโชคดีที่ว่ามันเป็นเส้นกลางพอดีและเส้นประสาทเส้นกลางเนี่ยไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เลี้ยงกล้ามเนื้อมัดใดๆโดยตัวมันเองเพียงมัดเดียวคือเช่นถ้าจะเป็นการยืดข้อศอกก็จะเลี้ยงด้วยเส้นนี้ใยจากเส้นนี้บางส่วนใยจากเส้นนี้บางส่วนจะเลี้ยงข้อมือก็เลี้ยงจากใยเส้นที่7บางส่วนใยเส้นที่8บางส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อใยของเส้นที่7เสียไปไอ้เส้นที่8ที่มาเลี้ยงบางส่วนมันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นไอ้ส่วนของซีเส้นที่6มันก็สเต็ปอัพฟังก์ชันของมันขึ้นมากขึ้น
2: ทำงานมากข
3: ึ้นมันก็ทำโอทีถูกต้องถูกต้องแล้วเพื่อให้เซฟขึ้นเนี่ยเราใช้แค่บางส่วนเท่านั้นนะเส้นเนี้ยเราใช้แค่ครึ่งเส้น
2: อ๋อไม่ตัดมาทั้งหมด
3: ไม่ตัดมาทั้งหมดเพื่อให้เซฟ
2: พอใช้ครึ่งเส้นมันจะงอกได้ต่ออีก

0: พึ่งเส้นมาเต็มไหมฮะเส้นประสาทเรา
1: ถ้าเราไม่ซ่อมมันก็ไม่งอกแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมเพราะเราทราบว่าถึงไม่ซ่อมไอ้ที่เหลือก็ทำโอทีได
0: ้เยี่ยมเลยนะฮะ
1: ครับ
0: พอตัดมาครึ่งเส้นมาใช้ในข้างที่เสียไปผลเป็นไงฮะมันใช้งานได้กลับมากี่เปอร์เซ
1: ็
0: นต
1: ์ในช่วงแรกที่เราทำเราต่อเฉพาะส่วนมือซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดและยังไม่เคยมีใครทำได้เราทำให้คนไข้สามารถขยับได้ 30%
0: 30%
1: ก่อนหน้านั้นคือศูนย์นะครับคือถ้าเป็นเส้นประสาทขาดลักษณะนี้เนี่ยก็คือปล่อยไปเลยละแต่ว่าอีก 70% ก็ขยับไม่ได้แต่หลังจากที่เราทำมากเข้ามากเข้ามากเข้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ก็แปลว่าใน100คนเราสามารถทำให้คนที่พิการ50คนสามารถขยับมือได
0: ้
1: กล้ามเนื้อการวัดด้วยระบบที่เราใช้ปัจจุ
0: บ
1: ันมี5เกรดเกรด5คือปกติเกรด4คืออ่อนแรงสู้แรงดึงไม่ได
0: ้
1: เกรด3ก็คืออ่อนแรงแต่พอต้านแรงดึงดูดของโลกได้
0: หมายถึงว่าพอจะกำมือได้
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้เตรียมการถึงขั้นไหนแล้วครับอาจารย
1: ์ต้องเตรียมเส้นประสาทจากคอด้านนี้นะเราจะเอาเส้นประสาทจากคอด้านนี
0: ้ครับ
1: เจาะจากคอด้านนี้แล้วก็เอากราฟเส้นประสาทเราเรียกว่ากราฟเส้นประสาทคือใช้เส้นประสาทบางส่วนจากแขนข้างนี้
0: คร
1: ับ ซึ่งเราคิดว่าไม่สามารถจะซ่อมได้แล้วนะเป็นกราฟพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสายจัมนะครับสายดีเลย
0: ์
1: ที่เราใช้กันในการต่อสายไฟฟ้าเอาสายนี้เป็นสะพานไฟไปเชื่อมกับตัวประสาทด้านนี
0: ้
1: เราก็จะเจาะช่องนะครับต่อเส้นประสาทตัดเส้นประสาทส่วนนี้มาต่อจากจุดนี
0: ้
1: มาจนถึงบริเวณนี
0: ้
1: บริเวณนี้คือจุดที่เราจะต่อไปยังเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใช้ขยับนิ้วและข้อมือ
0: มันจะเป็นการตัดต่อไหมฮะคือตัดเส้นประสาทตรงนั้นมาแล้วก็มาต่อตรงนี้อย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับครับเลาะเส้นประสาทตัวนี้มาเส้นหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเสียสละเพราะครั้งนี้อัมพาตไปแล
0: ้
1: วแล้วเส้นนี้เราซ่อมไม่ได
0: ้
1: เราก็ใช้เส้นประสาทเส้นนี้เหมือนกับเป็นสายดีเลย
0: ์
1: นะครับยกขึ้นมายกขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไปต่อจุดนี
0: ้อ๋อต่อโดยผ่านช่วงตัวนี่เหรอ
1: ใช่ครับโดยสอดโดยสอดเป็นอุโมงค์นะฮะต่อจากคอด้านนี
0: ้
1: มาถึงเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงนิ้วมือและข้อมือด้านนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็เทคนิคในการต่ออีกอันนึงคือเราไม่ได้ยกขึ้นมาเปล่าๆเป็นเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าถ้าเรายกเส้นประสาทขึ้นมาเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยขาดเลือดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขั้วของเขาซึ่งมีหลอดเลือดเลี้ยงมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลายกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการยกแบบเหมือนกับหมุนแขนของเข็มนาฬิกาโดยที่ให้แกน
0: ยังมี
1: โดยที่มีเส้นประสาท
0: ตรงนี้ยังมีเลือด
1: เส้นเลือดเลี้ยงอยู
0: ่ครับ
1: เส้นเลือดนี้ก็จะไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ตัด
0: เส้นประสาทฝั่งดีเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้ครึ่งเส้นเราตัดมาต่อฝั่งนี้ไหมฮะหรือว่า
1: อันนี้เหมือนกับเป็นมอเตอร์หรือเป็นโรงไฟฟ้า
0: อ
1: ันนี้ก็คือปลั๊กฮะเรา
0: เปิดปลั๊กที่เดิม
1: ยังอยู่ที่เดิม
0: อ๋อไม่ได้ตัดย้ายมาตรงนี้
1: ไม่ได้ย้าย
0: เพียงแต่ว่าเหมือนตัดครึ่งมาทำงานที่ฝั่งนี้
1: ตัดครึ่งให้เปิดปลั๊กขึ้นมาแล้วก็เอาปลั๊กอันนี้เสียบเข้าไปแล้วมาต่อกับไอ้นี
0: ่
1: ตัวเส้นประสาทตัวนี้ทำเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายดีเลย์เท่านั้นเอง

0: ตอนนี้คุณหมอทั้งสองทีมกำลังทำงานไปพร้อมกันนะครับฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณแขนซ้ายข้างที่เสียไปของคนไข้เนี่ยคุณหมอก็กำลังเปิดเพื่อดึงเส้นประสาทถึงเส้นเสียสละมาต่อกับอีกข้างนึงนะครับที่คุณหมอกำลังเปิดไปพร้อมกันเพื่อจะเอาเส้นประสาทข้างที่เสียเนี่ยหมุนมาต่อเข้าเส้นประสาทข้างที่ดีให้ตัวฝั่งที่ดีเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟฟ้านะครับเหมือนคล้ายๆเป็นตัวจ่ายไฟฟ้ามาอย่างข้างที่เสียเพื่อให้ใช้งานได้แต่พอจ่ายมาแล้วใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันครับ
1: จะสังเกตนะครับตอนนี้เราไปอยู่บนเส้นประสาทข้างที่เราจะนำออกมาใช้เป็นตัวจ่ายไฟแล้วนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยแขนจะขยับจะเห็นว่าหัวไหล่ขยับนะครับจะเห็นไหล่คนไข้ขยับนะแปลว่าเราอยู่บนเส้นประสาทที่มันใช้งานได้อยู่จะมีการขยับไหล่

เดี๋ยวเราจะสอดเส้นประสาทที่ทำหน้าที่เป็นสายรีเลย์มาตามช่องนี้นะอันนี้อาจารย์สายชนกำลังวัดความยาวนะครับเส้นประสาทที่จะแบ่งมาจะยาวถึงจุดนี้ไหมปรากฏว่ายาวพอนะครับยาวเกินไปนิดนึงเพื่อไม่ให้มันตึงมากเราจะยกเส้นประสาทฝั่งนู้นให้ยาวเกินไปนิดนึงเพื่อว่าคนไข้หลังผ่าตัดแล้วจะได้สามารถหันศีรษะหันไหล่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ารอยต่อที่เย็บไว้จะขาดเส้นประสาทจะถูกสอดเข้าไปในอุโมงค์ที่เป็นโพรงใต้ผิวหนังจากฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่แขนเป็นอัมพาตนะครับมายังฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งที่เราจะใช้มาเป็นผู้บริจาค กระแสไฟฟ้ามาข้างนี้เพราะจะวางอยู่ภายใต้ผิวหนังซึ่งเป็นไขมันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อปลายประสาทฝั่งนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายรีเลย์เข้ากับปลั๊กไฟซึ่งข้างขวาจะเป็นผู้จ่ายไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสประสาทอันนี้คือสายรีเลย์นะไปต่อเดี๋ยวจะใช้การเย็บนะฮะ

0: อนนี้อาจารย์สายชนกำลังตัดต่อเส้นประสาทข้างที่ใช้เป็นสายรีเลย์กับเส้นประสาทที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมือกับข้อมือข้างขวานะครับ
1: ครับ
0: ตัดต่อระยะที่จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าไป
1: ตอนนี้ในห้องผ่าตัดทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ
0: ครับเลยเย็บหนังครับ
1: เย็บปิดผิวหนังเท่านั้น
0: ครับ
1: อาจารย์ครับขั้นตอนทั้งหมดเราเห็นการทำงานของคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่ที่สงสัยอยากถามเพิ่มเติมครับเมื่อเราเอาเส้นประสาท1เส้นจากแขนมาต่อกับเส้นประสาทที่คอข้างที่ใช้งานได้พอไปปุ๊บอาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นชุมสายวิ่งไปกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจ่อตรงนี้แล้วจากตรงนี้ฮะมันจะกระจายต่อไปยังถึงปลายนิ้วให้ใช้งานได้เนี่ยไปยังไงอาจารย
0: ์ครับคือตรงนี้เหมือนกับเป็นกิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับและอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยไปตามใบไม้คือกล้ามเนื้อมันก็จะมีกิ่งเล็กๆที่กระจายไปตาม
1: แทรกอยู่ไปเรื่อยเลยนะ
0: ครับแล้วต่อโคนของกิ่งนั้นตอนที่เราเอาเส้นประสาทฝั่งนี้ไปที่เราจะใช้เป็นสายดีเลย์เนี่ยก
1: ็
0: คือเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่เราคิดว่าเสียสละได้เรายกสายเส้นประสาทเส้นนี้มานะครับในตำแหน่งเดียวกันนี้เลยขนาดก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วเราก็ยกโดยที่ตรงนี้นะครับจะมีขั้วของเส้นเลือดติดอยู่เราตัดปั๊
1: บ
0: ยกขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปทำอุโมงค์สอดเข้าไปใต้ผิวหนัง
1: ต่อตรงนี้
0: มาต่อกับตรงนี้กับผ่านทั่วนะครับที่คอนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี
1: ้
0: กับขั้วที่ออกมาจากแขนที่ไปเลี้ยงแขนข้างดีข้างขวาในขณะที่ข้างนี้เหลืออีกปลายนึงผ่านทั่วผมขอวางไว้ตรงนี
1: ้
0: อันเนี้ยเราก็กลับมาเย็บต่อกับเส้นประสาทที่นิ้วชี้ผมนี่คือเส้นประสาทซึ่งจะไปเลี้ยงนิ้วและตัวนี้คือขั้วมันนะครับจะมีแขนงเล็กๆไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างๆของนิ้วทั้ง5
1: แล้ว
0: เทียบกัน
1: ที่จะมองอกวันละ1มิลเนี่ย
0: อันนี้คือไส้ที่เปรียบเหมือนกับสายทองแดงเราที่เราเย็บนี่คือเราเย็บเปลือกพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนโดยปกติแล้วเนี่ยในเส้นประสาทเรามีตัวนำประสาทซึ่งเปรียบเหมือนสายทองแดงแต่เป็นเนื้อเยื่อชีวภาพพอถูกตัดหรือถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันจะเหลือแต่เปลือกหรือปลอกสายทองแดงจะสลายไปส่วนที่งอกคือเนื้อเยื่อชีวภาพซึ่งมีคุณค่าเท่ากับสายทองแดงในการนำกระแสไฟฟ้าก็จะงอกจากจุดนี
1: ้
0: ความจริงงอกจากจุดนี้นะครับ
1: ตั้งแต่นี้เลยนะ
0: ฮะก็นับไปเลยฮะแล้วก็งอกผ่านปลอกอันเนี้ยซ
1: ึ่
0: งมีแต่เปลือกมาเรื่อยๆวันละ1มิลลิเมตรมาวันละ1มิลลิเมตรมาถึงจุดนี้มาถึงรอยต่ออีกรอยต่อนึงแล้วก็งอกต่องอกต่องอกต่อไปเรื่อยๆกว่าจะถึงตรงนี้ถึงใช้เวลา3ปีกว่า
1: จะงอกจนถึงปลาย
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้งานได้
0: ถูกต้อง
1: อ๋อต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาพาเราดูตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไล่มาจนถึงในห้องผ่าตัดจริงๆแล้วทำให้เราได้มองโรคในแง่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ชมครับผมคิดว่าผมไม่ได้ผมเป็นไบโพล่านะครับผมคิดว่าผมเป็นโรคคนบ้ามากกว่าตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญโรคไบโพล่านะครับอาจารย์แพทย์หญิงกมลเนตรวรรณเสวกนะครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์ครับโรคไบโพล่าเนี่ยคือมันมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดแล้วเวลาเราเสิร์ชเน็ตอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ข้อคิดเห็นผมหาข้อเท็จจริงยากมากเลยวันนี้รบกวนอาจารย์หน่อยนะครับ
1: ก็จริงโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์ที่ผิดปกตินะคะคือเวลาคนเราเนี่ยมีเรื่องที่น่าพึงพอใจก็รู้สึกดีมีความสุขเนาะเวลามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเครียดเข้ามาก็รู้สึกมีความทุกข
0: ์ก็ปกตินะครับ
1: อันนั้นคือที่ปกติแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะควบคุมไม่ได้นะคะคือบางช่วงเนี่ยก็จะแบบโอ้มีช่วงที่อารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่ไม่ได้มีเหตุอะไรอันควรแล้วก็มีช่วงนึงในชีวิตที่อารมณ์ไปเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุขรู้สึกอยากตายไม่อยากอยู่เป็นอย่างนั้นได้นะคะทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไบโพล่าคือเกิดจากสารในสมองไม่สมดุลก็คือจะเป็นสารในสมองเรื่องโดพามีนนะคะที่มันผิดปกติมันไม่สมดุลทำให้แบบช่วงดีก็ดีเกินแล้วก็บางช่วงที่ซึมเศร้าเนี่ยโดพามีนก็อาจจะหลั่งน้อยเกิน อย่างช่วงที่แบบอารมณ์ดีเกินเนี้ยก็เหมือนแบบอะไรก็ดีอะไรก็น่าจะเป็นไปได้เราทำได้มุมมองความคิดมันก็จะแบบบวกมากๆจนบางทีไม่ค่อยระมัดระวัง
0: โดพามีนหลั่งมากเกิน
1: ช่วงนั้นหลั่งมากเกินช่วงที่อารมณ์แบบดีเกินโอ้ยอารมณ์ดีมีความสุขมากๆทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบความมั่นใจภูมิใจตัวเองเยอะเป็นพิเศษคิดอะไรได้ฉับไวคิดหลายๆเรื่องได้พร้อมๆกันคือก็จะไปขยันทำอะไรที่มันอาจจะไม่ควรทำถ้าโดยปกติตอนที่มีอาการของโรคอาจจะไม่ทำ
2: ฮัลโหลแม่โอนเงินมาให้ก่อนหมื่นหนึ่งได้ปะเดี๋ยวใช้ให้พอดีเงินเดือนมันยังไม่ออกแต่ว่ามันต้องใช้แล้วอ่ะแม่ขอเย็นนี้นะโอ้นี่อย่ารีบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: แต่ช่วงไหนที่โอ้น้อยเกินช่วงนั้นก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยอยากทำอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะคิดลบมากขึ้นนะคะรู้สึกอะไรมันก็แย่ไปหมดตัวเองอะไรก็ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคืออารมณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องความคิดมุมมองด้วยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมันหลายๆด้าน

0: หรือบางทีก็อาจเป็นแบบหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวเกินปกตินะคะ
1: เกินปกตินี่คือยังไงครับ
0: ก็บางทีหงุดหงิดฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุก็หงุดหงิดหรือเป็นมากเกินกว่าโดยนิสัยเดิมๆที่จะหงุดหงิดแบบนั้นหรือโดยที่เรื่องที่แบบเอ้ยมันไม่น่าหงุดหงิดขนาดนั้นก็หงุดหงิดมากเลย
2: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ตกลงราคากับลูกค้าไปแล้วแล้วเรามาพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำได้ยังไงต่อให้ขายได้เป็นล้านพี่ก็ไม่สนไปบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้เลยว่าไม่เอา

0: แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาจะแบบอุ๊ยอารมณ์เศร้าเกินทั้งที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือมีก็นิดหน่อยช่วงนั้นจะอารมณ์แบบเบื่อหน่ายท้อแท้ซึมเศร้าอาจจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครอะไรที่เคยชอบทำเคยอยากเล่นดนตรีเคยอยากอื่นก็ไม่อยากทำแล้วก็ช่วงนั้นก็จะนอนหลับยากหรือหลับตื่นๆกินก็ไม่ค่อยได้รู้สึกคิดช้าลงรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงคือจะตรงข้ามกับด้านที่มีความสุขเกิน
1: ทีนี้อยากจะรู้ว่าอะไรเหรอทำไมถึงทำให้สารเคมีสมองที่ชื่อว่าโดพามีนเนี่ยมันหลั่งผิดปกติมันเกิดจากอะไรครับ
0: คือไอสารในสมองผิดปกติเนี่ยก็เกิดจากหลายๆปัจจัย

ร่วมกันนะคะเช่นอาจจะมีเรื่องของมีญาติมีคนใกล้ชิดที่เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยสารในสมองเราก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็อาจจะต้องมีเรื่องความเครียดมาผสมด้วยเช่นมีเหตุการณ์ความเครียดอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจทำให้สารในสมองมันเสียสมดุลไปนะคะคือมันไม่ใช่ปัจจัยหนึ่งอย่างเดียวนะคะหรือบางคนก็ไปใช้สารเสพติดมาแล้วสารเสพติดมันไปกระตุ้นสมองทำให้มันผิดปกติไปเลยหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นโรคก็มีคือต้องมีอะไรไปทำให้ไอ้กลไกการหลั่งสารตัวนี้มันผิดสมดุลไปก็จะเกิดอาการโรคของโรคขึ้น

0: จริงๆโรคในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยก็มีหลายโรคนะคะแต่ขอพูดเฉพาะโรคที่น่าสนใจแล้ว เหมือนเป็นตัวแทนของโรคในกลุ่มนี้ละกันก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทนะคะไบโพล่าชนิดที่1เนี่ยคือช่วงที่ดีเนี่ยโอ้ดีเกินอยากพูดอยากคุยเกินขยันไม่หลับไม่นอนพูดมากใช้เงินเยอะจนมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอาการตรงเนี้ยเรียกว่าแมเนียนะคะช่วงนึงในชีวิตมีแมเนียขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เป็นเหมือนช่วงอารมณ์ซึมเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้เรียกถ้ามีอย่างน้อยแมเนียหนึ่งครั้งเราเรียกว่าโรคไบโพล่าชนิดที่หนึ่งนะคะชนิดที่สองเนี่ยก็คือว่าคือช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยเยอะเกินเนี่ยแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแต่คนรอบข้างสังเกตได้เนี่ยเราเรียกไฮโปแมเนียช่วงที่อารมณ์ดีเกินอยากพูดอยากคุยอยากใช้เงินเยอะอะไรคล้ายๆแบบแรกเนี่ยแต่ความรุนแรงมันไม่แรงมากคนรอบข้างแค่สังเกตเห็นแต่มันไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีช่วงที่เคยเป็นโรคเคยเป็นอาการเหมือนโรคซึมเศร้าคือเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากพูดไม่อยากคุยกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิไม่ดีคิดอยากแต่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเขาถึงเรียกไบโพล่า
1: ใครเป็นมากกันผู้หญิงผู้ชายเด็กเ
0: น
1: ี้ยครับ
0: โรคนี้ก็จริงๆผู้หญิงผู้ชายพบได้พอๆกันนะคะแล้วก็แต่วัยเนี่ยส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นได้ทุกวัยเลยแต่เด็กเล็กๆโรคที่เป็นโรคนี้ก็มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ก็มีแต่ส่วนใหญ่วัยที่พบเริ่มเป็นได้บ่อยๆนี่คือวัยเนี้ยวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะทีนี้แต่ถ้าว่าเป็นตอนที่อายุเยอะๆอาจจะต้องหาสาเหตุอื่นก่อนเช่นแบบมีเรื่องโรคทางสมองไหมหรือมีฮอร์โมนอะไรที่มันผิดปกติไปทำให้สารในสมองไม่สมดุลคือต้องหาสาเหตุอื่นด้วย
1: ทีนี้ในด้านของร่างกายนะครับผลกระทบมีต่ออวัยวะภายในหรือว่าการดำเนินชีวิตมากกว่ากันนะตรงนี้
0: จริงผลกระทบโดยตรงจริงๆ อาจจะไม่ได้มีมากยกเว้นว่าผลกระทบถ้าเป็นโรคเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบกับสมองกับเรื่องความจำที่สมองอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมถ้าเป็นบ่อยๆนะคะแต่ถ้าณตอนเป็นน่ะเรื่องผลกระทบกับร่างกายก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยกเว้นช่วงคึกคักอารมณ์ดีเนี่ยไปกินเหล้าเมายาไปใช้แสนเสพติดเยอะอันนั้นก็มีผลกับร่างกายคือเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าหรือถ้าช่วงเป็นซึมเศร้าเนี่ยบางคนคิดทำลายตัวเองก็อันนี้ก็ตั้งใจทำลายตัวเองโดยตรงเลยมันก็มีผลกับร่างกาย
1: โรคเนี่ยบางคนพี่เป็นและน้องก็เป็นด้วย มันสามารถสืบคลายกันได้แบบนั้นเลยไหม
0: ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าอุ้ยมีญาติพี่น้องเป็นแล้วเราต้องเป็นแน่นอนแค่ว่าถ้ามีญาติเป็นเนี่ยโอกาสที่เราเป็นจะมากกว่าคนทั่วๆไปแต่ว่าคนทั่วๆไปก็มีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างในทั่วๆไปคนร้อยคนเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโรคเนี้ยสัก1คนแต่ถ้าเกิดเรามีญาติเป็นโอกาสเราจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น
1: ถ้างั้นโรคเนี้ยมันเกิดเพิ่งมาเกิดในยุคสมัยนี้ไหมที่มันมีทุกอย่างรุมเร้ามากเลยเศรษฐกิจค่าน้ำมันความรักเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้อกหักง่ายมีความรักง่ายอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องการวินิจฉัยว่าโรคนี้เรียกโรคไบโพล่าอะไรมันเพิ่งมีพัฒนามาในช่วงหลังๆนี้เองแล้วพอพัฒนาวิการวินิจฉัยว่าอ๋อต้องอาการแบบนี้นะเป็นถึงเรียกว่าเป็นโรคเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นมาพบหมอรักษามากขึ้นคนแล้วมีสื่อเข้ามามากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตมีคนดังมาให้สัมภาษณ์แล้วก็อ๋อรู้จักโรคนี้อยากหาความรู้ก็หาในอากู
1: อากูเกิลนะคร
0: ับอากูเกิลเนี่ยนะคะ
1: แล้วทีนี้คนเมืองกับคนต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสเป็นเท่ากันหรือว่าต่างกันครับ
0: คนต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันแล้วก็เป็นได้ทุกอาชีพด้วยคือไม่ว่าจะแบบ

0: ทำนารับจ้างเกษตรกรหรือนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนักศึกษานักเรียนพระโอ้ยมีทุกอาชีพเลยที่มารักษานะคะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาคนที่เป็นจริงเขาจะรู้เองว่าเขาเป็น
0: คืออันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าเป็นช่วงเศร้าเนี่ยบางคนก็รู้สึกนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเศร้ากว่าปกตินะก็เลยมาหาหมอเองว่าโอ้ช่วงนี้ซึมเศร้าจังสงสัยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าหมอถามประวัติสักไปสักมาเอ้ยมีช่วงที่เหมือนแมนเนียหรือว่าไฮโปแมนเนียด้วยนะคะก็หมอก็เลยวินิจฉัยเป็นไบโพล่าแต่นี่เขาสงสัยเองแล้วเขามาหาหมอ
1: แบบนั้นก็ได
0: ้แบบนั้นก็ได้หรือแบบช่วงที่แบบอุ๊ยอารมณ์ดีเกินหรือหงุดหงิดเกินแต่ฉันก็ยังรู้สึกฉันปกติดีไม่ได้เป็นไรแต่คนรอบข้างแบบนี่ไม่ใช่ละนี่ผิดปกติก็หลอกพามาก็มีนะคะหรือบางคนมาเพราะรู้สึกไม่อยากนอนรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยหรือมันรู้สึกไม่ง่วงเลยก็มาหาหมอว่าทำไมเราไม่นอนเราผิดปกติหรือว่าก็มาเจอว่าเป็นโรคนี้ก็มีนะคะ
1: มาถามเลยว่าวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่นะคะอันดับแรกที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นโรคนี้นะตรวจแล้วไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่นสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีให้ยาเราเรียกว่ายาปรับอารมณ์นะคะช่วยให้อารมณ์แบบไม่ดีเกินแล้วก็ไม่เศร้าเกินให้อารมณ์อยู่ตรงกลางมีทุกข์ก็เครียดบ้างมีสุขก็มีความสุขได้บ้าง
1: เพราะคนที่เป็นโรคนี้กราฟถ้าเป็นกราฟอารมณ์ก็จะ
0: ดีเกินสวิงมากเศร้าก็เศร้าเกินอันนี้ก็ยาจะปรับให้อย
1: ู่ตรงกลางสูงเป็นขึ้นสึนามินะอย่างเงี้ยนะ
0: นะคะแต่ว่าพอยาเนี่ยก็จะปรับให้อารมณ์อยู่ตรงกลางธรรมดาไม่เศร้าเกินไปไม่ดีเกินไปแล้วก็ยาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นรอบถัดๆไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยาก็อาจจะหายเองได้แต่ว่ามันก็จะมีรอบถัดไปแล้วอาจจะเป็นถี่ขึ้นเป็นแรงขึ้น
1: ก็เป็นวาระขึ้น
0: เป็นวาระค่ะส่วนใหญ่โรคเนี้ยจะเป็นวาระมาปุ๊บเป็นแล้วก็สงบลงแล้วก็เป็นใหม่เป็นวาระไปเรื่อย
1: ๆบางทีเป็นแล้วหายเลยก็ได้
0: ไม่ได้แบบซึนามิ
1: ทีเดียวแต่ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตไม่ได้เป็นตลอดชีวิต
0: ถ้าไม่รักษาหลายๆคนช่วงหลังๆอาจจะเป็นบ่อยขึ้นจนเป็นหายๆอย่างเงี้ยไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้ามียากินยาที่ควบคุมได้เนี่ยก็สามารถควบคุมให้ไม่มีอาการอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองว่ารับประทานยาสม่ำเสมอด้วยแล้วก็พยายามดูแลอะไรที่มันจะกระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต้องไม่ทำเช่นโอ้เดิมชอบเป็นคนดื่มเหล้าใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยถ้าป่วยโรคนี้นะคะก็ต้อง
1: ง
0: ดละเลิกเลยนะคะเพราะมันจะคอยกระตุ้นให้สารในสมองไม่สมดุลอยู่เรื่อยๆความเครียดก็พยายามดูแลตัวเองอย่าเครียดมากเกินไปทำงานหนักอะไรที่กดดันเกินก็อาจจะปรับตัวเองว่าร
1: ู้จักปล่อยวางบ้าง
0: ใช่หรืออดหลับอดนอนเนี่ยก็จะทำให้หัวอารมณ์มันแกว่งง่ายนะคะถ้าเป็นรุนแรงเช่นแบบตอนเป็นหุยหงุดหงิดมากจะทำร้ายคนอื่นนะคะหรือโอ้ยคุมการใช้จ่ายเงินไม่ได้เลยจะไปทำอะไรที่มันอันตรายกับตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวก็คงต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นให้กินยาก็ไม่กินอันนี้ก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้เราสามารถจัดยาให้รับประทานได้นะคะ
1: ทีนี้ถามอาจารย์หมอว่านอกจากยาที่รักษาโรคไบโพล่าเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
0: ค่ะก็ยาเนี่ยเป็นหลักสำคัญวิธีอื่นก็กรณีเป็นอาการรุนแรงเนี่ยก็จะมีการบำบัดด้วยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่แปลงไฟบ้านเราที่มันแรงๆ220 โวลต์เนี่ยเป็นไฟในขนาดที่ใช้รักษาปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปในสมองเพื่อปรับให้สารในสมองเนี่ยกลับมาสมดุลอารมณ์กลับมาดีปกติ
1: โดพามีน
0: จะว่าอย่างนั้นก็พอได้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็มีการรักษาอื่นก็คือการรักษาด้านจิตใจเช่นมาพูดคุยกันมีปัญหาความเครียดอะไรในชีวิตก็มาพูดคุยเพื่อแก้ช่วยกันแก้ปัญหา
1: ทีนี้ถามในเรื่องของคนป่วยที่กินยาครับกินยานานแค่ไหนโรคถึงจะสงบหรือว่าหาย
0: ส่วนใหญ่พอกินยาไปปุ๊บอาการไม่ได้หายทันทีต้องรอสักระยะส่วนใหญ่เป็นสัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นแต่ว่าถ้านับจากหายเป็นปกติบางคนก็ใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็พออาการดีเหมือนปกติคืออารมณ์ดีธรรมดาไม่ดีเกินไม่เศร้าเกินละส่วนใหญ่ก็จะต้องกินยากันเป็นปี
1: ต่อเนื่องอีกหน่อย
0: ต่อเนื่องเป็นปีเพื่อให้แบบหายขาดแต่การกินยาเป็นปีนี้อาจจะนับสำหรับคนที่เป็นครั้งแรกรอบแรกไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วหายในเวลาไม่นานนะคะก็จะกินสักปีหรือ2ปีนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นรอบ2แล้วนะคะหรือรอบ3ขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นรอบ4รอบ5รอบ6สูงมากฉะนั้นเราจะแนะนำให้รับประทานยาไปเรื่อย
1: ๆมีเครื่องมืออะไรบ้างที่สามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือไม
0: ่ก็ปัจจุบันนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะก็คือจิตแพทย์นะคะหมอเป็นเครื่องมือเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเครื่องมือสแกนตึ๊ดๆอะไรที่จะบอกว่าเออคนนี้เป็นไบโพล่านะก็ต้องอาศัยถามประวัติถามอาการอย่างที่เล่าให้คุณบวยฟังนะคะว่าหมอ

0: ก็จะถามคนไข้อารมณ์ใจคอเป็นยังไงถามจากญาติเห็นคนไข้เป็นยังไงแล้วหมอก็คิดเทียบกับเกณฑ์วินิจฉัยลักษณะคนไข้ที่เรียนรู้กันมาที่อบรมกันมาว่าคนไข้ใบพัดต้องอาการแบบเนี้ยแล้วดูว่าเข้าไหมเข้ากี่ข้ออะไรยังไงรุนแรงแค่ไหนคนนี้ต้องรักษายังไงนะคะ
1: เวลามาหาหมอจิตแพทย์อย่างเงี้ยครับมีคนไข้กลัวไหมครับแล้วเราคุยกับคนไข้อย่างไรเขาหายกังวลเรื่องว่าเขามาหาจิตแพทย
0: ์ก็คนไข้หลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนแรกที่จะคิดว่าจะมาหาจิตแพทย์บางคนคิดอยู่เป็นปีเลยมาไม่มามาไม่มาแล้วสุดท้ายก็ตัดใจมาเพราะมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่จะมาพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคจิตอย่างเดียวแต่หลายคนมาปรึกษาด้วยปัญหาครอบครัวปัญหานอนไม่หลับปัญหาสมาธิไม่ค่อยดีคือจิตแพทย์เนี่ยดูในหลายๆปัญหาเลยไม่ใช่ว่าคนที่มาต้องบ้าหรือสติไม่ดีนะอันนั้นเป็นความเชื่อเดิมๆที่เราอยากให้ความเชื่อตรงนี้น้อยลงนะคะอยากให้มีเทรนด์ใหม่ที่พอเครียดไม่สบายใจรู้สึกตัวเองผิดปกติรีบมาหาหมอแล้วเราจะปรับจะช่วยเหลือแก้ไขไงให้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมปกติน
1: ั่นคือความตั้งใจของแพทย์เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ให้คนไข้ได้ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช่
1: อย่างมีความสุข
0: ใช
1: ่ในฐานะที่ไหนๆเราก็พูดคุยเกี่ยวเรื่องโรคไบโพล่ารู้ไปพอสมควรแล้วทีนี้ผมแหมไหนๆมาแล้วอยากจะตรวจเลยว่าตัวเองเป็นไบโพล่าหรือเปล่าแล้วก็มีชุดคำถามแบบนั้นและชุดประเมินหน่อยว่าผมเป็นหรือไม่เป็น
0: โอเค
1: เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เวลาเราคุยกับคนไข้ก็เอาจริงๆคือเราก็จะเก็บข้อมูลเป็นความลับนะคะก็อยากให้คุณบ๊วยตอบตรงไปตรงมานะคะว่าเป็นหรือยังที่ผ่านมาช่วงนี้คุณบ๊วยอารมณ์ใจคอเป็นยังไงบ้าง
1: พ่อครับเดี๋ยวนี้มีความสุขง่ายมากขึ้นเลยครับเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเวลาเรื่องที่จะเศร้าผมก็จะมีสวมมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมกังวลใจว่าจะเป็นไบโพล่าอันนี้กังวลจริงๆกลัวเป็นไบโพล่าเพราะว่าบางทีผมมีมุมมองที่มันดีเกิน
0: อ
1: ะมันสามารถพลิกเรื่องทุกข์แล้วผมก็เลือกที่จะมีความสุขได้เลย
0: ช่วงนั้นที่คุณบ๊วยแบบอารมณ์ดีเกินเนี่ยคือถ้าเทียบกับนิสัยเดิมโดยปกติคุณบ๊วยเป็นคนนิสัยยังไงอะคะ
1: ปกติผมคนร่าเริงอยู่แล้ว
0: เป็นคนร่าเริงอย
1: ู่แล้วก็พอสังเกตตัวเองว่าที่เรามีความทุกข์เพราะเราเล่นดราม่าชีวิตเราเป็นใครบางคนที่แบบชีวิตโอ้โดนทำร้ายโดนลุมแล้วรถติดก็โดนทำร้ายเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยแล้วมาอ่านเจอคำของท่านดาลัยลามะบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็ผมก็ในเมื่อเราเลือกได้นี่ว่าปกติเราทุกข์เพราะว่าเราทุกข์ที่ใจเราสุขก็สุขที่ใจเราเลือกที่จะสุขดีกว่าเพราะมันเสียเวลาชีวิตอันนี้มากกว่า
0: อันนั้นคือคุณบ๊วยเลือกที่จะปรับมุมมองให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่ามีช่วงไหนไหมที่ช่วงที่มีความสุขรู้สึกอารมณ์ดีมากอยากพูดอยากคุยเยอะจนคนอื่นเขาสังเกตได
1: ้มีกินกาแฟ
0: กินกาแฟใช่ไหมตอนถ้าไม่ซอนกินกาแฟเป็นไหมคะ
1: ไม่มีกาแฟก็คึกคักผม
0: เป็นคนคึกคักอยู่แล้ว
1: คึกคัก
0: มีคึกคักจนแบบโอ้คนอื่นทักว่าทำไมช่วงนี้คึกคักเยอะจังทำงานจังไม่หลับไม่นอนมีไหม
1: ไม่หลับไม่นอนคงไม่ได้ถึงขนาดไม่ถึงขนาดไม่หลับไม่นอน
0: ปกติคุณบ๊วยนอนพักผ่อนประมาณกี่ชั่วโมง
1: ถ้าช่วงถ้าตอนนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมง
0: มีช่วงไหนไหมคะอู๋นอนน้อยกว่านี้แต่รู้สึกก็ยังมีแรงดี
1: ไม่ครับนอนน้อยแบบพังเลยนะ
0: ก็จะพัง
1: นอนน้อยติดต่อกันแล้วพังเหมือนกัน
0: ก็ธรรมดาไม่มีช่วงที่นอนนอนช่วงที่อารมณ์ดีๆค่ะช่วงนั้นมีใช้จ่ายเงินเยอะโดยที่ปกติไม่ได้ใช้เยอะแบบนั้นไหม
1: ไม่
0: ก็ไม่ก็ใช้ธรรมดา
1: ใช้ตามปกติพยายามควบคุมรายจ่ายตัวเองอยู
0: ่
1: ก็ใช้ไปแต่ไม่ได้ว่าใช้โอ้แบบตกใจขนาดนั้น
0: คือไม่ได้ใช้เยอะจนแบบ
1: ผิด
0: สังเกตนะคะมีช่วงที่คุณบ๊วยแบบพูดมีคนทักว่าพูดมากจนผิดนิสัยไหมล่ะคือปกติก็เป็นคนท่าเริงอยู่ละ
1: ทีมงานหัวร้อนเลยอ่ะไม่มีครับผมเป็นคนค่อนข้างม
0: ี
1: เส้นประมาณระหว่างไบโพล่ากับคนบ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมันแยกไม่ออกว่าเอ๊ะเราพูดมากผิดปกติเปล่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้น
0: อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถามจากทีมงานเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณบ๊วยคิดเนาะเพราะบางทีตอนเป็นบางคนไม่รู้ตัวแล้วในช่วงที่ผ่านมาเอาเท่าที่คุณบ๊วยจำความได้เลยนะคะเคยมีช่วงไหนไหมที่อารมณ์มันเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่มีความสุข
1: มี
0: เป็นนานเป็นทั้งวันไหม
1: เป็นช่วงแบบไม่มีสติแบบกลับไปคิดเรื่องราวในอดีตเงี้ยผมสมมติผมหย่าร้างมาเงี้ยหย่าร้างก็จะมีช่วงที่ว่าเป็นเพราะเราแน่โทษตัวเองไงแล้วแบบเอ๊ะเราจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจอีกรายจ่ายต้องมีรายได้มันไม่มาอย่างที่เราคิดแล้วผมเห็นว่าอ๋อมันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วเราก็เครียดก็ทำไงให้มันเคยคิดว่าทำยังไงวะที่ผมเลือกที่จะมีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าเราจะทำไงวะมานั่งทุกข์มันก็ไม่ได้เกิดอะไรเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแหละอย่างน้อย

0: เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหามุมมองอันใหม่เข้ามาในชีวิตเลือกที่จะมีความสุขกับมันแล้วอันนั้นนะครับที่ทุกข์มากๆในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็ผมทำงานกับตัวเองเยอะสังเกตตัวเองเยอะว่าตัวเองอันนี้พูดมาจากอะไรนี่แบบเศร้ามาจากอะไรจริงๆแล้วมันเศร้าจริงหรือเปล่าเศร้าจริงหรือแกล้งเศร้า
1: ช่วงนั้นเครียดถึงกับอยากตายไม่อยากอยู่ไหมคะ
0: มันแวบๆนะแวบๆแต่ไม่ได้แบบโอ้โหต้องซื้อหาอุปกรณ์แต่แวบๆเป็นปกติเพราะแต่ผมไม่ได้ตามผมกลัว
1: ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแค่แวบๆเฉยๆใช่ไหมคะคือช่วงนั้นยังทำงานอะไรได้ปกติไหมคะช
0: ่
1: วงที
0: ่
1: ทุกข์มากๆก็ยังทำได้
0: ทำงานได้ตามปกติ
1: ก็ยังไปพบปะคนอื่นยังพูดคุย
0: ก็ยังมีหัวเราะ
1: มีหัวเราะ
0: แต่แบบว่างก็เครียดว่างก็เครียดซ้อมทุกตลอดเวลาซ้อมทุกอะแล้วผมก็เก็ตว่าเฮ้กูจะซ้อมทุกทำไมวะเสียเวลาชีวิตมากเลยซ้อมทุกซ้อมสุขเลยดีกว่าทำไมต้องซ้อมทุก
1: สุดท้ายก็หลุดจากความทุกตรงนั้นใช่ไหม
0: มันไม่ได้หลุดครับมันเป็นอัตโนมัติที่เวลาทุกอัตโนมัติแต่ผมพอมีสติปุ๊บโอ๊ยทุกนี่วะเราก็เลือกที่จะมีความสุขที่แรกทำไม่ได้นะ
1: แต่ถึงทุกยังไงก็เหมือนดึงตัวเองได
0: ้
1: หัวเราะได้ยังมีความสุขได้แต่พอมีว่างปุ๊บก็ไปเครียดใช่ไหมคะ
0: ตามปกติก็เครียดพอเครียดปุ๊บก็บิดขึ้นมาเป็นสุขปรับ
1: มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือถ้าฟังดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ถามจากคนใกล้ชิดคุณบ๊วยญาติๆแล้วก็เห็นว่าก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่เปลี่ยนแปลงเยอะสุดโต่งเกินไปดีเกินเศร้าเกินก
0: ็
1: น่าจะไม่มีอะไรนะคะ
0: เลขที่ออกคือเป็นหรือไม่เป็นครับ
1: น่าจะวันนี้ไม่มีนัด
0: โอ้โหตัวน่าจะไม่ฟันธงอ่ะโอเคเคลียร์คุณผู้ชมครับผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นไบโพล่าผมแค่เป็นคนบ้าเฉยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์หมอกมลเนตรนะครับอาจารย์ทำให้ผมมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีค่ะ
0: แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับศูนย์อายุรกรรมโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม
0: ่อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินอันเนี้ย ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
3: ้ปัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
4: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
3: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
4: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
3: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
3: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ย
4: เวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
3: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
5: ลองเอาแขนไว้ที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เป่าแขน3ทีโอเคนะครับไอ
3: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า1ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่2ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่1คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
6: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้แต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้1 2 3 4 5แล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
7: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคนการขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมติว่ามือคือทวารหนักหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
6: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้ง ระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
3: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
8: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
3: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่น1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราคือบน Facebook นะครับที่เพจรามา Channel นะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอ

0: รายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะฮะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้รัฐคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามา Channel นะฮะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของ Rama Channel แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่เห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราฮะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิทยานี้กันก่อนเลยนะครับ
2: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
3: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
2: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องไห้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะแล้วทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่ไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่

0: ้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่าร่างกายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
1: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
0: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัดเต้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดมี3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟกต์มาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
1: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
2: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณมันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันนะคะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายไปเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
2: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกเนี้ยมันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่อะค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
2: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย
3: ์คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
2: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกอกตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้และต้องเข้ารับการคัดกรอง
3: นี่เป็นค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดแต่เรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะค่ะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
2: เรื่องอายุ
3: ถามเรื่องของอายุใช่ไหมคะ
2: ใช่อาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนเขาเอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
3: ์อืมค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่จะประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คืออย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้องอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไร

0: ะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันหนึ่งเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักปีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
1: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
0: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีหอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี่จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
0: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค่ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางทีมันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย
0: ์ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ
1: มีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่าไม่นี่ฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้ที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้ค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินรีแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได้มันมีอาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
1: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินรีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตชีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะพอไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะเออเนี่ยก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนเนื้องอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความ

0: ัวโรคว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: นะวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแพทย์วัดใหญ่มาเต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับคุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทรูวิชั่นคุณอัญชลินนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัตราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษภัยบูรณ์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา4-5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์รอติดตามอาจารย์อยู่นะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับอาจารย์ตุ้ยฮะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมอาจารย์ตุ้ยฮะ
2: อ๋อจริงไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถฉีดได้ทั้งปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
1: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมอาจารย์แค่วันใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
2: เป็นครับเป็น
1: เป็นเหมือนกันนะ
2: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรียนสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับจับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวกัดติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนสซี่เป็นต้นครับ
1: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
2: เนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแค่จะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากนะโดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
1: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
2: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับนะที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
1: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย์
2: จะไม่เก
1: ี่
2: ยวกัน
1: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อ

0: ื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย
1: ์หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายรอบแล้วก็สลับข้างกันครับอาจารย์อาปรุณนึกท่าบริหารอื่นออกไหมครับผมออกหนึ่งท่า
2: ตัวเนี้ยค่ะในงานอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางกายภาพเพิ่มเติมนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: เพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหมอเฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์ปรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดถ้าป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมาหมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ทั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่3ที่4ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมอะไรเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่1แล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์นิดนึงนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้สนุกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นพวกพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ครั้งที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงค่ะ
0: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าฮะ
2: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ okay. แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆสักทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะหลังถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะเป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็อาจจะ3เดือนประมาณนั้น
0: อ๋อนะครับ
2: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามเลยนะคะ
0: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ด ตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มี

0: ยาอะไรแนะนำไหมครับ
1: สาเหตุ
2: อาหารเลยค่ะ
1: สองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่นมหรือเปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโตสครับสมมติถ้าน้ำตาลแลคโตสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโตสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
1: ยาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
0: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรออาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
1: ถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาโคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
0: นะฮะ
2: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
1: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานมีอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี้ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะหยดไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
0: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์โอ้ความรู้ใหม
1: ่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
0: นะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
1: ถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับเนี่ยจะขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ทุกที่คนแบบคิดว่าต้องกินแบบเที่ยง 6:00 น.อะไรเป๊ะๆนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเราเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่

0: เวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบรัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย
0: ์ครับหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีคาเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่ๆเวลาที่เราหายป่วยใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะคุณแอนปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
0: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
1: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเนี่ยคุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะฮะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4ซมหนึ่งก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3ซมก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำซีทีเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำซีทีแล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้อโตขึ้นได้ไหมคะ
2: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก้อนเนื้องอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนไวทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชนิดแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะ ทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือว่าหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกผิวนะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกผิวค่ะ
1: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
0: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาแบบเป็นคู่กันนะครับแล้วมันเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูกครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยคำนับกว่าวัยอื่นครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมอะดีนอยด์โตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีนอยโตนะครับแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีเสียครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ต้องออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราทอนซิลอะดีนอยด์โตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือสิ่งกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับเราดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีนอยด์เป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการตีบแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับแล้วยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของพีระมิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูคอจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดีนอยด์ออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดตามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
0: นะส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่า เยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อเลย
1: ครับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่ามีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
2: ส่วนใหญ่มันเองนะคะไม่ได้ดูว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี้ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
2: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่ถ้ากลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค่ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
0: ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับนะหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับ
1: นะอันนี้ก็ฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี
0: ้ครับก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับนะหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มือเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมือเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับกับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นแป๊บนะครับแล้วค่อยมาเอนหลังก็ได้ครับ
1: ครับ ในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์

0: เรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
1: หายนิดเดียว
2: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
0: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเนี่ยว่าอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางด้านจักษุนะคุณพันนิพาอายุ67นะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นนะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
1: ถ้าหยอดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยอดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยอดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องหยอดเรื่อยๆแต่ถ้าหยอดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะคนจะต้องเจอหมอตาน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
0: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะพอติดมันพอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปริบๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
2: คาดว่าเป็นผู้ชายครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับแล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะหรือคนหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลำต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทำให้เราช่วยทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้นเพราะงั้นถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
0: ครับถามเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงอาจารย์มีคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
2: เป็นแล้วใช่มั้ยครับถ้าเป็นแล้ว
0: น่าจะเป็นแล้วฮะ
2: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากใยอาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเรากินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
0: ย้ำอาหารที่กินในก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชา ยังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์บรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับหมอกฤษฎกิจทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: บ่ายเนี่ยพาใจห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: เออตัวเองนี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
2: ไม่ออกแล้วค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
2: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะ

0: แต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
1: ครับ
0: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
0: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
1: ้ครับผม
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
1: เราลองบอกเสี้ยนหน่อย
2: เฮ้ย
0: แล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
1: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผม

0: ค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
1: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
1: Perfect.
0: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
1: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะเรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
0: เตียงเตียงคร
1: ับ โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได
0: ้อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
1: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
0: อยู่ในแนวราบ
1: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
0: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
1: แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
1: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
0: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูก ถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
1: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
0: เพื่อจะดูว่า1คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ2มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่มั้ยฮะเพราะว
1: ่
0: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อ

0: สรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้
1: ม
0: อุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงนี้ก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ค่ะเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ลายฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของลายฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนอะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเป๋าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ

0: ยังไงครับ
1: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะ
0: ฮะ
1: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหม
0: จะ
1: อน
0: ต
1: ละ
0: กหมอน
1: แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก
0: ็
1: จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญ
0: ครับ
1: หมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญ
0: ค
1: เวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาจันตกเอวเราจะบิดนะจันค่ะมากไปกว่านั้นนะจันค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้จันอึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้จันพาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้จันผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
0: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
1: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับผมด้วยผมก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
0: เย็น
1: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
0: ์
1: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
0: อ
1: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ
0: ้
1: น
0: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
1: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
0: ่
1: ะ
0: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
1: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
0: ใช่
1: มั้ยคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18ถึง25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันนึงอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
0: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
1: ับ
0: เน
1: ี่
0: ยลาเวนเดอร์
1: ใช่ไหมคะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
0: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี่ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
1: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ข้างๆคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
0: ้
1: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอ่ะหนักเยอะ
0: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
1: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทมันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
0: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: ยังไง
1: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
0: ่
1: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
0: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งสไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็น เป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในสลิปปิ้งคลินิกของที่โรงพยาบาลศรีราชขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถุงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าตอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jux ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
2: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
0: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลาไมเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
3: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
2: ก็มีนะครับ
0: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
3: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
0: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อย

0: เรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
1: สำหรับการเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคู่นอนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง

วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนปวนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าตลาดการแข่งขันเนี่ยถึงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไม่หมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยประเทศที่2กันค่ะ

0: ก็คือประเทศเกาหลีใต้โอ้โหการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเขาของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยุคหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กัน เหมือนกับเราจะหาเมืองเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองเมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่ชอบจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองก็เขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่
0: ะ
1: แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้

0: แต่คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: รู้เพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสาร

0: ความรู้สึกความต้องการมุมมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข
0: ้
1: อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม่
1: โดย
0: เพื่อพ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: ที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจ
0: ค่ะ
1: กำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
0: ้
1: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
1: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้
0: ก็จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่

0: จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หรับการนวดของแพทย์จีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวด
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมมันจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบรีบไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
0: ไ
3: ปจ้าวิวเลย
0: โอ
3: ้
0: ยเราป่วยอย่างนี้ไหวไหมเนี่ยเตรียมเอกสารมาด
1: ีครับคุณน้ำตาล
0: อาการ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
5: โอ้ยผมตรวจงานหรอ
1: โอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
3: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยน้ำตาลแค่อย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยแล้วที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
3: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถ

0: ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศอ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกันเลย
2: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
3: มใช่คุณน้ำตาล
4: ทำเบียบ
5: อะไร
4: อะไร
5: ไอ้บ
4: ้
5: า
4: ตกใจ
5: ใ
4: จเลย
5: ระ
4: เบียบผัก
3: ไ
4: งโ
3: อ้โหนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
4: ว่างครับพี
3: ่ไปกับพี่เลย
4: ไปทำงานเหรอครับ
3: ไปเล่นตลก5บาท10บาท5บาท10บาท
6: ตอนน
3: ี้เล่นมุกประจำ
6: พร้อมจะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
3: แต่
6: อย่างเดียวจ้าสาวแ
3: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขาดเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
0: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
5: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกงในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
2: ใช่ค่ะนี
5: ่ใช่เลยโอ้โหตาม
0: ขอโทษค่ะ
7: เกือบโดนเมื่อกี้
2: ไม่ได้เอาไอ้นี่ไปด้วยสิหน้ากากเนี่ยเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
0: ่ขอโทษที่ค่ะ
2: หาคนอื่น
3: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
0: ใช่ค่ะ
8: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
5: พอแล้ว
3: โอ้โห
5: ไปกันท
3: ั
5: ้งคณะ
3: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
8: อ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
3: ใช
8: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
3: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไหมเราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
2: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
3: ค
2: นมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
3: ทางเดินหายใจ
2: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
6: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
2: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
3: ถูกต้อง
2: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
3: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
5: ดูอาการ
3: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
2: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
8: เฮ้ยจะขอโท
3: ษเดี๋ยวป้าเอ้ยอย่าไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
2: อะไร
3: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช้ไม่ได้ค่ะ
3: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
8: โอ๊ยไปชุบ

0: ผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อย่าให้พูดกัน
0: นะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยมาที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
0: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามรดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้อง

0: ตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: ครับผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนคิดว่าฉีดเข็มจะอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเรา
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: คร
0: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที่บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
1: ค
0: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะคะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช่
1: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่2 3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกมั้ยคะอาจจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างคะคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะคือเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วแล้วก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกิน นะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามรถกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: นี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยๆก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงอาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะ okay. เดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้สัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆดังนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อส่วนด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้า ให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟสขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

สำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

สร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันนึงที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับค่ะแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทําความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้าง น่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมคร
3: ับ ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทำโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทำความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงนี้จริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทำรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนำความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กอะค่ะ
2: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
3: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
2: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
3: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
2: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
3: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
2: ครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่า พอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
2: ครับ
3: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
2: ครับ
3: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะ เพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะ เหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะ นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
2: ตบจูบตบจูบ
3: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นไอดอลทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้สื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนำไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหม
3: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทําผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเค้าก็อาจจะเรียนรู้วิธีเนี้ยไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เค้ารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นมั้ยครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทําสิ่งนั้น
3: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทําผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําผิดลงไปใช่มั้ยคะเช่นสมมุติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการอ่ะงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลยังไม่ค่อย ขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
3: ้จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทํา A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทํา A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
2: ทีนี้เราเข้าใจละว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
3: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
2: ครับ
3: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะ
2: ครับ
3: เพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
2: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
3: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
2: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีอาจารย์ว่ายังไงครับ
3: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่า การหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
2: อ
3: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะจันเต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
2: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์นึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
3: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นเนี้ยที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
2: 1300
3: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
2: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
3: ์ยินดีค่ะ
2: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุขัยค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม
1: ่คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำ7ที
0: ่7 ที่
1: ลาออกหมดเลย
3: แล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาล่ะครับ
1: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนีย
3: ครับ
1: อยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันหุ้นทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนนึงขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างมันเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
3: คือระหว่าง10ปีนี่ก็คือร้องเพลง
1: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
3: ที่เมืองนอกเหรอครับ
1: ที่เมืองนอกค่ะ
3: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
1: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือเพื่อนเขารับงานในคาสิโน